0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: เสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
2: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม

0: ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น 19:00 นและ 20:00 นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่97เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปลาจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงก์แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง น้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชล่าวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโบสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาร์มินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาร์มินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพรสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวลด์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราตัวนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมรองงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยว่าจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมสิบกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่มรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาท

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญท่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอัสนวิหารอัครเทวดามีไคแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสซาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 น.มิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสซาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ร่างกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

จริยาบทเรื่องใจของแม่มหาราชพระโอรสไม่มีความผิดเลยพระโอรสยังอ่อนนักเพียง7 เดือนขอพระองค์รับสั่งให้ตัดศีรษะของหม่อมฉันแทนศีรษะของพระโอรสเถอะ

เพชฌฆาตร่างสูงใหญ่ผิวดำในตาแดงกำอยู่เสมอนุ่งผ้าสีน้ำเงินคาดเอวด้วยผ้าสีแดงมือถือเขียงสำหรับรองมือและเท้าของผู้อันตนพึงตัดตามคำสั่งของพระราชาแบกขวานเล่มใหญ่ยืนอยู่เบื้องพระพักของพระเจ้ามหาปตาปะราชาแห่งแคว้นกาสีแม้พระราชาเองทอดพระเนตรลักษณะท่าทางของเพชฌฆาตแล้วบางคราวก็เกิดครั่นคลามขึ้นในพระทัยทรงดำริว่าถ้าพระองค์ต้องโทษถึงประหารและถูกเพชฌฆาตผู้นี้ฆ่าเหมือนที่ฆ่าคนอื่นก็น่าหวาดเสียวหาน้อยไม่แต่ด้วยขัตติยมานะจึงทรงระงับความพรั่นพรึงนั้นเสียรับสั่งกับเพชฌฆาตว่าจงไปนำธรรมบาลกุมารมา

เพชฌฆาตรับคำสั่งแล้วรีบไปยังห้องของพระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ามหาปตาปะพระนางทราบว่าพระราชาเสด็จกลับไปจากตำหนักของพระนางด้วยความกริ้วทรงไม่สบายพระทัยมากพระเจ้ามหาปตาปะเกี่ยวเรื่องอะไรขณะนั้นพระราชโอรสธรรมบาลกุมารมีพระชนมายุได้7 เดือนวันนั้นพระนางให้พระราชโอรสสงสนานด้วยน้ำหอมประดับตกแต่งพระราชโอรสด้วยสัมภาภรณ์และสัมภาลังการมีค่ามากควรแก่เครื่องทรงแห่งพระราชกุมารประทับนั่งให้พระราชโอรสเล่นอยู่พระนางปี่มด้วยความเสน่หาในพระโอรสมีพระเนตรฉายแววแห่งความสุขความเบิกบานพระทัยเต็มที่ทอดพระเนตรพระโอรสแล้วทรงแย้มสวนอยู่ตลอดเวลาขณะนั้นพระเจ้ามหาปตาปะเสด็จสู่ตำหนักของพระนางแม้พระนางทอดพระเนตรเห็นแล้วก็มิได้ลุกขึ้นรับเสด็จเพราะหมู่เพลินกับพระอาการแห่งพระโอรสอยู่พระเจ้ามหาปตาปะกลิ้วมากเพราะทรงดำริว่านางจันทาเทวีมีมานะขึ้นเพราะบุตรของเธอคือธรรมบาลกุมารแม้เห็นเราก็หาลุกขึ้นต้อนรับไม่นางมีมานะตั้งแต่บัดนี้เที่ยวไม่เห็นเราสำคัญต่อไปภายหน้าเมื่อบุตรของเธอเจริญวัยขึ้นเธอจะมีมานะสักเพียงใดเธออาจเห็นเราไม่เป็นมนุษย์ก็ได้เราจะให้ฆ่าธรรมบาลกุมารเสียแต่บัดนี้ทีเดียว

พระเจ้ามหาลัพตาปะกริ้วพระนางจันทาเทวีด้วยเหตุนี้และมีพระประสงค์จะฆ่าธรรมบาลกุมารเสียเพื่อมิให้แยกพระทัยของพระนางจันทาเทวีจากพระองค์พระเจ้ามหาลัพตาปะทรงริษยาแม้กระทั่งโอรสของพระองค์เองมีพระประสงค์อย่างแน่วแน่ที่จะให้ฆ่าธรรมบาลกุมารจึงรับสั่งให้เพชฌฆาตเข้าเฝ้าให้ไปนำธรรมบาลกุมารมาสู่ที่เฝ้าดังกล่าวแล้วเพชฌฆาตไปสู่ห้องของพระนางจันทาเทวีขณะนั้นพระนางให้พระราชโอรสบรรทมแทบพระอุระประทับนั่งทรงกันแสงอยู่เพชฌฆาตไม่เห็นดังนั้นจะมีความกรุณาสักนิดหนึ่งก็หาไม่ตรงเข้าทุบตีพระเทวีให้ล้มลงแล้วจึงเอาพระราชกุมารไปพระนางทรงกันแสงวิ่งตามเพชฌฆาตไปด้วยเพชฌฆาตนำพระราชกุมารไปวางไว้เบื้องพระพักของพระราชาแล้วทูลว่าขอเดชะพระองค์มีประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำอย่างไรกับพระราชกุมารนี้พระราชาตรัสว่าเจ้าจงนำกระดานมาแผ่นหนึ่งทอดไว้ข้างหน้าให้ธรรมบาลกุมารนอนบนแผ่นกระดานนั้นแล้วจงตัดมือและเท้าของธรรมบาลเสียพระนางจันทาเทวีทูลพระราชาว่ามหาราชโอรสแห่งหม่อมฉันเพิ่งอายุได้7 เดือนยังเป็นเด็กอ่อนไม่รู้จักอะไรโอรสแห่งหม่อมฉันไม่มีโทษไม่มีความผิดอะไรเลยหากโทษอันใดจะพึงมีขอให้โทษนั้นเป็นของหม่อมฉันขอพระองค์ให้ตัดมือและเท้าของหม่อมฉันเถิด

พระราชาทรงชำเลืองพระเนตรดูเพชฌฆาตเมื่อเขาถามว่าจะให้เขาทำอย่างไรจึงตรัสด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าจงตัดมือของมันโดยเร็วอย่าชักช้าทันใดนั้นเองเพชฌฆาตคว้าขวานอันคมกริบตัดพระหัตถ์ทั้งสองของพระกุมารขาดกระเด็นไปเหมือนตัดท่อนไม้อ่อนพระกุมารหาได้ทรงกันแสงแต่ประการใดไม่ทรงใช้ขันติและเมตตาเป็นเครื่องระงับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งนั้นส่วนพระนางจันทาเทวีเมื่อพระหัตถ์ทั้งสองของพระราชโอรสขาดกระเด็นไปพระนางก็รีบคว้ามาประคองไว้อย่างถนอมพลางรำพันว่าลูกรักของแม่พระโลหิตเปลอะไปทั่วพระวรกายของพระนางสายพระเนตรอันเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังของพระเจ้ามหาปตาปะมิได้ลดลงเลยยิ่งเห็นอาการของพระเทวีเช่นนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเครียดแค้นแก่พระองค์ยิ่งขึ้นพระองค์ช่างไม่ทรงระลึกถึงหัวใจของแม่ที่มีต่อลูกเลยเมื่อเพชฌฆาตทูลถามว่าจะให้ทำอย่างไรต่อไปพระองค์จึงตรัสว่าจงตัดเท้าทั้งสองของมันทรงสดับดังนั้นจึงคร่ำครวญวิงวอนว่ามหาราชโอรสของหม่อมฉันไม่มีความผิดความผิดเป็นของหม่อมฉันเองขอพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐโปรดตัดเท้าของหม่อมฉันเถิดอย่าตัดเท้าของพระโอรสเลยแต่พระราชาหาทรงฟังไม่รับสั่งให้ตัดพระบาททั้งสองของพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีทรงรับพระบาททั้งสองที่กระเด็นออกมาทรงประคองกลอดไว้เลือดอาบไปทั่วพระวรกายทรงปริเทวนาปิ่มว่าจะขาดพระทัยทูลอ้อนวอนอีกว่าเทวะทารกที่มือขาดเท้าด้วนควรที่พระองค์จะโปรดให้มารดาเลี้ยงไว้ไม่ใช่หรือหม่อมฉันขอเป็นนางรับจ้างเลี้ยงพระโอรสของหม่อมฉันเถิดแม้อย่างนี้พระเจ้ามหาปตาปะก็มิได้มีพระทัยอ่อนโยนลงเลยรับสั่งกับเพชฌฆาตต่อไปว่าให้ตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสียพระนางจันทาเทวีกราบทูลว่ามหาราชพระราชโอรสมิได้เคยมีความผิดเลยพระโอรสยังอ่อนนักความผิดเป็นของหม่อมฉันเองขอได้โปรดให้ตัดศีรษะของหม่อมฉันเถิดดังนี้แล้วทรงน้อมพระเศียรเข้าไปวางบนท่อนไม้เพื่อเพชฌฆาตสับเพชฌฆาตชำเลืองดูพระราชาพระองค์ให้ดึงเอาพระเทวีออกไปเสียฝ่ายธรรมบาลกุมารแม้ถูกตัดพระพาหาและพระบาทสิ้นแล้วและกำลังจะถูกตัดพระเศียรอีกก็หามีพระทัยประทุษร้ายในพระราชาแต่ประการใดไม่คงมีพระขันติและเมตตาเป็นเบื้องหน้าทรงอดกลั้นต่อทุกขเวทนาอันแสนสาหัสนั้นอย่างสงบทรงแผ่เมตตาไปยังพระราชาเพชฌฆาตและพระมารดาโดยเสมอกันเพชฌฆาตตัดพระเศียรของธรรมบาลแล้วทูลถามว่าจะให้เขาทำอย่างไรต่อไปอีกจงทำกรรมวิธีชื่ออสิมาลกะพระราชาตรัสพระพักตร์เกลียดพระสุรเสียงห้าวเด็ดขาดไม่มีความกรุณาเจืออยู่เลยเพชฌฆาตจึงทำพิธีอสิมาลกะคือโยนศีรษะของพระธรรมบาลกุมารขึ้นไปบนอากาศแล้วเอาปลายดาบรับพระมังสะกระจัดกระจายเกลื่อนท้องพระโรงพระนางจันทาเทวีทรงรับพระมังสะของพระราชโอรสไว้อย่างถนอมทรงกันแสงปริเทวนาการว่าญาติมิตรอำมาตย์ของพระราชานี้คงไม่มีเป็นแน่จึงไม่มีใครห้ามปรามพระราชาผู้สั่งให้ประหารพระราชโอรสของพระองค์เองเมื่อมือและเท้าของธรรมบาลกุมารขาดเสียแล้วชีวิตของหม่อมฉันก็คงจะต้องดับเป็นแน่แท้เพราะธรรมบาลกุมารคือชีวิตของหม่อมฉัน

เมื่อพระนางกร่ำควรวญอยู่เช่นนี้พระหทัยถูกความโสกาดูลแผดเผาให้ไหม้เกรียมแล้วแตกทำลายลงพระนางสิ้นพระชนในท้องพระโรงนั่นเองขณะนั้นเองความเร่าร้อนเกิดขึ้นในพระสรีระของพระเจ้ามหาปตาปะเพราะวิบากแห่งอกุศลกรรมไม่สามารถดำรงพระองค์อยู่บนบัลลังก์ได้ทรงล้มลงในท้องพระโรงพื้นท้องพระโรงอันเรียบสนิทแยกออกเป็นสองภาคแผ่นดินอันหนาแน่นไม่อาจทรงโทษของพระเจ้ามหาปตาปะไว้ได้จึงแยกออกเป็นช่องเปลวไฟพุ่งขึ้นจากอเวจีมหานรกหอบเอาร่างของพระเจ้ามหาปตาปะลงไปในอเวจีมหานรกนั้นการประทุษร้ายผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเป็นโทษอันหนักอย่างนี้พระเจ้ามหาปตาปะคือพระเทวทัตพระนางจันทาเทวีคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีธรรมบาลกุมารคือพระตถาคตเจ้า

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมทึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

คหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเถิดเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้นบรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นจะได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผล

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่นอน

แลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป

0: ลมบา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นฮู้แซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

สียงพินเสียงแค้นจนมาได้เวลาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาขยับกันเข้ามาเล็กๆเด็กน้อยตอมกันเข้ามาขยับเข้ามาละคำแพงผู้เสียผู้สาวคือกันขยับเข้ามาคือหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างฟังนิทานม้วน นิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองสิ่งเมงตอนยืนเก็บมากเผ็ด

0: สิ่งเมงตอนไปเก็บหมักเผ็ดพี่น้องครับมือหนึ่งพระราชาพร้อมทั้งเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่หัวล้านแน่หัวมีล้านแน่ผมดกปกไหลก็ไปเมิดนั่งสนมนั่งกำนันทั้งหลายผู้จบผู้งามก็พากันไปคือกันไปเที่ยววันนี้พระราชาพร้อมด้วยเสนาอำมาตย์ไปชมสวนอุทยาน ไปส้มสวนดอกไม้เนาะเป็นการพักผ่อนย่อนใจวสันทรเนาะพี่น้องเนาะสิ่งเมียงคือการไปน้ำข่าวแล้วเราก็ได้ชีวิตราชการนี่นายไปทางใดก็ต้องตามติดสอยห้อยตามไปตลอดขาดมิได้กระพากันยางส้มสวนส้มนกส้มไม้ไปแล้วนางสนมกำนันกะหัวเลาะกิ๊กๆคักๆมีความสุขโอ้ดูดิดอกไม้นั่นเราจะเอาไปให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยดีไหมไม่หรอกกลัวถูกไหมหน้าสามเราเองเหรอถูกไหมหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นแหละพากันส้มสวนส้มนกส้มไม้เว้าโน่หูม้วนกันไปอย่างมีความสุขพาเจ้าเขาไปส้มมู่นกห้องปกปกเขาว่านกศพจังแม้นมันจบนกแจ่นปากแง่ห้องตั้งแต่แม้นนกกระทาอีนกกระทาตาก่ายพ้อยๆมันห้องอ้อยๆเอาแต่ตะกะแตนนกแจ่นแว่นเสียงขันแจ๊กๆมู่นกแท็กตาแดงห้วนๆมันอยู่ตามสวนตามห้วยตามเหล่ามู่นกเขาเขาหูดเขาหูไม่เป็นตาดูแม่นนกเขาบกอดมันห้องว่าหอกซักหอกซักจับอยู่หลักเขาม่วนตัวน้อยแล้วขี้อ้อยขี้อ้อยเอาหนูนกเขาคู่คันม้วนกองป่านกจอกฟ้าห่างงามไปตอนเป็นตาสะอ้อนเสียงนกกาเว้ามันห้องมากาเว้าหาคูนกอีจูโตเหลืองอ้อยต้อยสุ่มเด็กน้อยเจ้าอย่าไปยิงมันเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อ ผ้ากันส้มนกส้มไหมไปนำแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ร้องเพลงก้อมเมื่อกี้นี้เนาะเพิ่นสมนกพ่อยางมาฮอดเดินยามองหนึ่งพลาซากระส่วนเสนาอำมาตย์มาเล่นตีคลีกันสิ่งเมียงกับพวกนางสนมกำนันบ่ได้เล่นนำดอกพี่น้องถือว่าเป็นกองเสียเนาะยามใดที่พลาซาตีได้ดีคนทั้งหลายก็พากันตบไม้ตบมือโอ้คักคักคักคักเก่งเก่งกองเสียเด้แต่ว่าเสียงเมียงยืนเสยเตื่อยสงสัยบ่พอใจที่เธอถูกขังคุกหมดเนาะย่ามใดที่ปราศาสตร์ตีบ่ถูกหรือตีบ่ไทยตีหลุยคนทั้งหลายเงียบแต่ว่าเสียงเมียงโอ้ยตบไม้ตบมือโอ้ยถูกอกถูกใจหัวซอบใจคักเป็นทำนองเยาะเย้ยนั่นล่ะพี่น้องครับปราศาสตร์กระเสืองตาซ้ายใส่แน่มันแนวใดเนาะหมอนี่เนาะตีลุยเพิ่นกระตบมืออีกพลาซากระเสืองตาขวาใส่เนี่ยมันยังไงกันแน่เนี่ยเพิ่นว่าพลาซากะซักรู้สึกแล้วพลาซาสังเกตเห็นอยู่พี่น้องก็รู้สึกบอกคอยพ่ออกพ่อใจเสียงเมียงแต่ว่ากะเก็บความรู้สึกเอาไว้ผู้ใหญ่เนาะบ่แสดงออกคอยหาโอกาสเล่นงานเสียงเมียงทีหลังเพิ่นคิดในจืดแล้วปล่อยให้มันตบไม้ตบมือไปก่อนฮะหลังจากตีคลี่จนพ่ออกพ่อใจแล้วกันยางต่อเข้าไปพักในศาลาเว้าโน่หูม้วนกันไปต่อนะครับเว้าไปเว้ามาอันเดียวก็เว้ามาเว้าไปก็พักกันโซเล่กันเหลืองของอาหารการกินพี่น้องเว้าเหลืองกับเขากับป่าพี่น้องพระราชาคืดยากแล้วบาดนี้ อยากกินแจ่วมักเผ็ดดิบต้องใส่แมงดานะนางสนมที่เคยดูแลอาหารการกินคึดนักอกนักใจแล้วก็เลยทูลพระราชาว่า
1: เอ้ยพระราชาเพคะอันแจ่วมักเผ็ดดิบ
0: อันเอ็ดมิยะดอกแต่ว่าตอนนี้อันอยู่ในครัวบ่มีมักเผ็ดดิบเลยเพคะเพิ่นว่าเอาละสิเฮ็ดแนวใดล่ะพระราชาก็เลยถาม
1: เอ้ยคันสิเอ็ดแจ่วมักเผ็ดดิบก็ต้องให้คนไปเก็บมักเผ็ดมาซะก่อนแล้วพะนะ
0: จากพยาค่ะก็เป็นพะนะพระราชาบ่ค่อยพอใจเสียงเมียงอยู่แล้วก็เลยให้เสียงเมียงนั่นละเป็นคนไปเก็บมักเผ็ดเสียงเมียงเรามีงานให้ทำงานสำคัญมากนะเนี่ยไปเก็บมักเผ็ดนะลุงนายคนผู้ไทยห้องมักเผ็ดเด้ออันเดียวกับมักพริกไปเก็บมักเผ็ดมาให้แม่ครัวทำแจ่วมักเผ็ดดิบนะพระราชาใส่เสียงเมียงเอ็ดงานสิบ่ไปกับบ่ได้พี่น้องจังได๋จังได๋ก็ต้องไปเนาะแนวใดแนวใดก็ต้องไปเพราะฉะนั้นเสียงเมียงก็เลยจำเป็นจำใจต้องไปทั้งที่บ่อยากไปเพิ่นก็คิดในใจแล้วผู้อื่นมีตั้งว่าหลายคนเป็นหยังบ่ไสเลื้องง่ายๆซ้ำไปเก็บมักเผ็ดซ้ำนี้ไสผู้อื่นก็ได้เป็นหยังคือมาไสคนมียศถาบรรดาศักดิ์แบบเสียงเมียงคิดแบบคนบ่พออกพอใจเจ้านายอันว่าเจ้านายเขาสิไสไผก็ย่าไปติเนาะพี่น้องเนาะเป็นลูกน้องไปเมิดโบราณเพิ่นเว้าไว้พอผมเว้าไว้คนกินแห้งมิตายดอกผีกินแห้งพุลาตายพอมผีมันบ่แม่นคน มันใสหะใสห้ามนี่แล้วผีเนาะ แต่คนก็ยังหูจักได้แดดหอนก็ให้พักหิวข้าวก็ให้กินข้าวย่ำเงินเดือนมาก็ได้เงินเดือนนานอันนี้คนใสเพราะฉะนั้นยติเด้อหลังจากหยางไปเฮิงเติบพี่น้องจนมาฮอดสวนมักเผ็ดกระทำท้าเป็นกลมๆเงยๆดอมๆมองๆสอดสายตามองหามักเผ็ดนำหาต้นนั้นก็แล้วหาต้นนี้ก็แล้วหยางเลาะหาจนมัดสวนมักเผ็ดก็บ่ได้มักเผ็ดพอหน่วยหาตั้งว่าหึงพี่น้องจังหยางกลับไปหาพระราชาแบบบ่ได้มักเผ็ดจักหน่วยเสียงเมียงไหนล่ะมักเผ็ดนะพระราชากระถามบ่มีจักหน่วยดอกพะยะค่ะฮะมันไม่มีจักหน่วยเลยเหรอตัวเอาหยังมาเว้าเสียงเมียงมักเผ็ดดกกระดอมักเผ็ดหน่วยที่อยู่ทั้งต้นน่ะดกอีหลีพะยะค่ะแต่ว่ามักเผ็ดหน่วยที่ล้นควันลงมาบ่มีจักหน่วยก็เลยบ่ได้เก็บมาคันสิเด็ดเอาจากตนกระยานเป็นการล้วงละเมิดคำสั่งของพระองค์ก็เลยต้องกลับมามือเป้านี่ละพะยะค่ะพระราชาได้ยินคำแก้ตัวแบบนั้นพี่น้องก็เลยบ่เอาโทษอีหยังกับสิ่งเมียงแต่คันสิให้มันกลับไปเด็ดมักเผ็ดมาอีกกระยานมันเอ็ดอีหยังไปอีกหน้าพี่น้องพระราชาก็เลยให้คนอื่นไปแทนแต่ว่ากว่าสิเก็บมักเผ็ดมาได้ล่าวก็จักว่าเศร้าจะกินแก้วมักเผ็ดดิบแล้วก็บ่จักเนาะแต่ว่าไม่หยังกะยาพี่น้องพระราชายังเก็บความบ่พอใจเสียงเมียงไว้อยู่ในอกเสียงเมียงเด้อเสียงเมียงเด้อเดี๋ยวพระราชาขอฝากไว้ก่อนเด้อไม่หยังกะยาเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดหยังก็ตามหัวหน้าหรือเจ้านายย่อมถูกเสมอนะเพิ่นว่าลบอะไรไม่ได้นะโดยเฉพาะลบความโกรธแค้นในใจของเจ้านายเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเพชรคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถือกอลีถือกขนาดถือกคัก

0: ทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง

าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรประพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งก็มีทั้งชนิดครีมนวดขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคา120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรประพรึงทั้ง2ชนิดสกัดจากต้นประพรึงหรือต้นวานสนหรือในบ้านเฮาสิหองว่าน้ำมันนวดสมุนไพรวานสนก็ได้ได้เพราะว่าใบพระพึ่งหรือใบวานซนอันเดียวกันซึ่งก็นำเอามาสกัดเรียบร้อยเป็นครีมนวดสมุนไพรและเป็นชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งเอาไว้บรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกรามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บหลังเจ็บแอวหรือเอ็นผลิกคอตกหมอนมื้อนี้มดแมงไม้กัดตอดตุ่มคันจากมดจากแมงไม้หรือตอตอดแตนตอดแมงปองเล็กหรือแมงงอตอดเอาไปทาครับบรรเทาอาการปวดบวมทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรประพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมีจำหน่ายแล้วที่วิทยุนาโพเรดิโอและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดหรือที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยหมายเลขโทรศัพท์0898633349ผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกมงทุกบอนหนุ่มนาคนผู้ไทยกราบงามๆมายังมิตรรักแฟนเพลงทุกท่าน1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนต์สืนกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอนำพาพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราทุกช่องทางเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื้น1ชั่วโมงนับจากนี้นะครับเพลงลูกทุ่งลูกกุ๋งที่พี่น้องแนะนำกันเข้ามายินดีพร้อมเปิดเพื่อสร้างความบันเทิงใจให้กับพี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับพบกันมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่10ตุลาคม2569วันที่10เดือน10มื้อนี้เมื่อวานนี้สถานีวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาเสียงเงียบไปสวงบ่ายมืดบ่ายเลยเพราะว่าเดินสายไฟฟ้าใหม่เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่เป็นมิเตอร์ดิจิตอลแล้วก็เปลี่ยนคัตเอาท์ใหม่ทุกอย่างมืดเลยเมื่อวานนี้ใช้เวลาหลายขนาด 3-4 ชั่วโมงขอบคุณหัวหน้าและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุสุมานเมื่อวานนี่3-4นายเจ้าหน้าที่3-4คนมาซ้อยกันตั้งแต่บ่ายโมงจนฮอด5โมงแรงกึกนะครับเอาสายไฟเมนออกเปลี่ยนสายใหญ่เข้าไปเปลี่ยนมิเตอร์เป็นดิจิตอลเปลี่ยนคัดเอาไม่เบิ่งดูบัดนี่ค่าไฟมันสิลดลงอยู่บ่หรือมันสิเพิ่มขึ้นเนาะอีเมนอปกติค่าไฟเฮาก็อยู่ที่ประมาณ 8,000-9,000 แต่ไม่เกิน 12,000 ของแต่ละเดือนเดือนใดที่ 12,000 นี่ก็ขาอ่อนขาล้าแล้วผมก็ได้พอเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือสิลดค่าไฟลงไปเติบนึงได้อันนี้ผมคิดได้อันนี้ผมคิดเนาะขอบคุณไปทางไฟฟ้ากุสุมานอีกครั้งหนึ่งนะครับขอแสดงความยินดีไปทางพี่น้องโคกสูงทางนี่นะทางไปจากบ้านนาปูเฮาไปทางหนองพื้นน้อยนี่นะทางสอบต.รำไพเนืองทองเมื่อวานนี่เราก็โพสต์ภาพของการเทคอนกรีตแล้วได้ทางเส้นนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อไปโลกพระจันทร์เฮืองล่ะพี่น้องทางคุ้มก็โทรศัพท์มาหาผมเจ้ามาซ่อมบำรุงเนี่ยกว่าทางผีหันเจ้ามาเอ็ดทางเส้นนี้เนี่ยกว่าว่าสิเด้จริงๆแล้วมันเป็นทางของการดูแลของอบจ.สกลนครเนาะเสือก่อนทางสภากะบ่อนุมัติให้มีการซ่อมบำรุงทางนายกก็ไปคุยแล้วคุยอีกจนได้งบประมาณมานายกชาติชายยศทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาภูพร้อมคณะบริหารได้งบประมาณส่วนนี้มาจนได้เนาะซึ่ง1ตุลาคมก็เป็นปีงบประมาณใหม่แล้วก็โยนมาเฮ็ดมาบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวนาภูและผู้ที่สัญจรเส้นทางนี้ไปโลกพระจันทร์เฮิงแล้วหลายปีแล้วบ่แม่น5-6 ปีแล้วบ่คันบ่กว่าเนาะไปโลกพระจันทร์เส้นทางนี้คราวนี้เราก็จะได้เดินทางแบบสะดวกสบายกันไปแล้วเนาะเช่นเดียวกันนะครับ
ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทางโคกหมวงแล้วก็ทุกหมู่บ้านเนาะเมื่อวานในทางพี่น้องทางโคกหมวงกับท่านนายกก็นำทีมไปซอยเหลือพี่น้องได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงไปบ้านโคกหมวงตัดกิ่งไม้มันขวางทางกวาดเศษกิ่งไม้ออกจากทางทำความสะอาดโดยรอบปรับภูมิทัศน์พี่น้องบ้านโคกหมวงให้เรียบร้อยสวยงามให้เรียบร้อยสวยงามมันสิเป็นอุบัติเหตุได้ขี่รถไปแล้วงาไม้ฟาดตาแล้วเบ่งเอาแล้วเนาะนายกก็ว้ายไปนะครับขอบคุณไปทางท่านนายกชาติชายยศทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพและคณะผู้บริหารนายกก็บอกว่าไปแม่ต้องไปเบ่งไปดูแลเบ่งแย่งทุกหมู่บ้านแหละเพื่อความสงบสุขของไทยบ้านเฮาขอบคุณท่านนายกนะครับในส่วนของคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับวันนี้เป็นอะไรสบายดีกันอยู่บ่ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอยู่บ่นะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนเนาะ

มวนอยู่บ่น้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดยุดวันศุกร์กับวันเสาร์คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์กยุทธ์ได้วันอาทิตย์ยกเปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานก็สีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณไปอย่างมาก

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

มื่อวานนี้ขอบคุณไปทางยะอายก้องล่าเกือบ5โมงแรงแล้วนะยะอายก้องลาจากบ้านอีกุดไปวิทยุนาโพเรดิโอแล้วก็หยางข้ามถนนไปผมก็เบิ่งว่าผู้ใดคือสมาร์ทแท้เนาะสิเด้ช่วงนั้นการไฟฟ้ากุสุมานไฟฟ้ากุสุมานกำลังเก็บเครื่องไม้เครื่องมืออยู่เอ็ดงานกำลังเสร็จแล้วลาไปอันนี้บ่ว่าสันวิทยุนาโพเรดิโออันนี้บ่มงใครครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยหั่นว่าสันแม่นแล้วครับแม่นแล้วครับว่าสันก็เลยเซิร์นเราไปแอนกันแล้วก็บอกว่าแม่เราเนี่ยอายุ86ปีแล้วเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูลูกไปใส่มาใส่บ่ได้อืมอยากลองใส่ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเบิ่งดูมันสมกับโฆษณาทางวิทยุอยู่บ่ว่าสันเราสนับสนุนไป2ขวดขอบคุณไปทางคุณยายดูเด้อคุณยายดูอายุ86ปีแล้วมันธรรมดาแล้วเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเฮาใส่เวียกร่างกายมาเฮิงแล้วเนาะก็ลองเอาไปใส่เบิ่งนะครับผมก็แนะนำวิธีการใช้งานทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงใดกระทาโลดบ่ต้องทายามมือแรงยามมือเสาเจ็บตอนใดกระทาไปโลดเด้มันบรรเทาได้ทุกเวลาเด้แต่ส่วนผมนี่ทาดุทาดูเจ็บตอนใดกระทาตอนนั้นเด้พอผลิตเองตุยใส่อีตะหากได้สวงนี่ปกตินี่อาทิตย์หนึ่งสิใส่อยู่1ขวดแต่ตอนนี้นี่ยังบ่ครบเดือนเลยใส่ไป 6-7 ขวดล่ะเพราะว่าตุยใส่คู่มือเด้โยมมันเจ็บมื้อใดก็ตุยใส่มื้อนั้นแล้วว่าเนาะเอ็ดเวียกให้เต็กแล้วเอ็ดอันนั้นนักอันนี้นักห้ามคองนักเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขากระทาแล้วหมดกัดก็ยังขาเนาะมันเป็นตุ้มคั่นก็ยังทาอยู่เพราะว่ามันยุบนี่แล้วบ่ต้องเก่าเนาะเก่าเท่าเดียวหลังจากนั้นก็ลืมเลยว่าหมดกัดขอบคุณไปทางไอ้กองลาเด้อเมื่อวานนี้บันอีกุดนี่ผมเคยมอบให้เมื่อตอนผมไปเป็นใครวัดใหญ่อยู่โรงพยาบาลเด้อผู้ใดได้ทาเบิ่งแล้วเนี่ยนะครับผมไปนอนโรงพยาบาลพี่น้องบันอีกุดไปลายได้ไปนอนโรงพยาบาลผมเป็นใครวัดใหญ่ส่วงนั้นเป็นการทดลองใส่ครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงกระปุกน้อยกระปุกกระเปาะกระป๊อกกระเป๊กนะกระปุกเป็นตะแพง กระปุกน้อยนั่นผมก็ยังทามีหมดเลยเพราะว่าผมนอนแล้วขาผมกับแอวนี่คือสิลุดออกจากกันนี่ได้เป็นไข้วัดใหญ่เนาะผมก็ท่าแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลสองมือทั้งสองมือนี่โยบ่ได้เจ็บแอวได้โยท่าไปแล้วนี่ก็สบายนอนสบายคือก็บ่ได้เป็นการเจ็บแอวคือบ่ได้เป็นหยังนี่เพิ่นว่าเป็นแต่ไข้วัดใหญ่จะซื้อเนาะมันพอผมท่าเสร็จเรียบร้อยผมก็เลยถามสุเจ้าเจ็บแอวอยู่บ่ว่าซั่นนอนหึงเด้ก็เลยแจ๊กไปท่าแต่มันก็ได้แจ๊กบ่มาทุกคนเนาะเพราะว่ามันน้อยสวงนั้นเนาะพี่น้องทางบ้านอีกุดเนาะมื้อนี้จังได้เงินพี่น้องทางบ้านอีกุดเด้อ2ขวด100บาทขอบคุณไอ้กองลาแล้วก็แนะนำเพลงมาสอนเพชรสอนสุพรรณเรียมไม่กลับนะเดี๋ยวสิหามอบให้เด้ออันเกินเพลงสอนเพชรสอนสุพรรณขึ้นเท่าใดแล้วแม่นแล้วผมมอบให้เจ้าเด้อไอ้กองลาเด้อพี่น้องหลายมงหลายโบสถ์นะครับที่ไปซื้อครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่ผมบ่ได้ถ่ายรูปไว้ได้ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อคันมืดแล้วก็มาซื้อใหม่คันดีก็แนะนำบอกต่อกันแน่จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่หมายเลข0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลัสดาก็ได้ส่งฮอดเฮือนฮอดซ่านเก็บเงินปลายทางคือเก่าครับอีเมลครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่พึ่งกาแฟอายุจะยืนเป็นร้อยปีได้ยินข่าวของญี่ปุ่นยูบอกอีเมเอ้ยญี่ปุ่นอายุร้อยกว่าปีไปจากร้อยกว่าคนตอนนี้อายุยืนเป็นแสนคนแล้วเพราะเขาดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีถ้าเขาอยากอายุยืนก็ขอให้อีเมคุณลุงคุณป้าควบคุมดูแลเรื่องอาหารเด้อเผ็ดหวานมันเค็มอันนี้ก็ต้องลดลงหลายๆได้เนาะรวมไปถึงบุหรี่ด้วยพวกอาหารที่มันเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเบิ่งแยงสุขภาพเด้ออีเมเด้อด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันลวก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: napooradio fm 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสเตซนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงไปยังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ส่วนเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราฝังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์ของเราวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับกลุ่มวิสาหกิจมงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้นำเอาข่าวสารการบ้านการเมืองหรือน่ารู้น่าสนใจทันโลกทันเหตุการณ์ข่าวมีสังฆคาทอลิกก็เข้ามาฝากมาตอนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาก็ประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026นะครับ1ปีมี365มื้อผ่านมาแล้ว283วันพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเฮามา283วันแล้วยังคงเหลืออีก82วันจะถึงวันสิ้นปีใน82มื้อนี้สิเป็นมือของเฮาหรือบ่พระสิอวยพรเฮาจนฮอดวันสิ้นปีหรือเปล่าวันปีใหม่หรือเปล่าก็บ่ฮู้คือกันเนาะฝากไว้กับพระเมตตาของพระสำหรับพี่น้องคริสเตียนของเราพี่น้องต่างพุทธศาสนิกชนก็ฝากเอาไว้กับสิ่งที่เคารพนับถือสิ่งที่ศรัทธาของพี่น้องกันแล้วกันเด้อเดือนตุลาคมเดือนนี้เป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำพี่น้องคาทอลิกของเราก็ไปสวดสายประคำตามบ้านตามชุมชนของเราตามที่เคยปฏิบัติกันมาทุกปีนะครับก็ส่งกำลังเจือเฮือพี่น้องคาทอลิกของเราทุกหมู่บ้านในเขตสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหาร4จังหวัดนี้รวมถึงพี่น้องคาทอลิกทั่วประเทศก็จะไปสวดตามบ้านเช่นเดียวกันนะครับมื้อนี้ขอบคุณข่าวไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจโป๊ปรีพอร์ตเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกลุ่มอุตุนิยมวิทยารวมไปถึง guru.com ด้วยนะครับเว้าถึงวันนี้10ตุลาคมเหตุการณ์ในอดีตมีเผลอเกิดขึ้นแน่เนาะเหตุการณ์ในอดีตวันนี้เมื่อ10ตุลาคมปี2513เป็นวันชาติของฟิจิ10ตุลาคมเมื่อปี2513สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิได้รับเอกราชจากสหรัฐอาณาจักรฟิจิเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ห่างจากออสเตรเลียไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2,880 กิโลเมตรประกอบไปด้วยเกาะต่างๆกว่า330เกาะโอ้หลายหน่อยพี่น้องเนาะมีพื้นที่ทั้งหมด 18,300 ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงก็คือซูวาตั้งอยู่บนเกาะวิธิลีวูซึ่งก็เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ 1,429 ตารางกิโลเมตรประชากร 856,346 คนในปี 2,545 คิดเป็นร้อยละ51เป็นชาวพื้นเมืองฟิจิที่เหลือก็เป็นชาวอินเดียนฟิจินะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นแบบรัฐสภามีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดตามแบบเวสต์มินิสเตอร์ต่อมาก็ถือว่าทุกวันที่10ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติของฟิจินั่นเองครับส่วนปี2500ขอไปครับปี2356
วันนี้10ตุลาคมเป็นวันเกิดของจูเซปเป้เวดีเวดีนั้นเป็นกีตากวีชาวอิตาเลียนครับเป็นอยู่ในช่วงยุคโรแมนติกซึ่งในปี2385ปีนั้นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของเวดีปรากฏออกมาชื่อว่านาบุโคปรากฏว่าพอปรากฏออกมาอย่างนี้เป็นที่ชื่นชอบอย่างกว้างขวางทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นอุปกรณ์เรื่องนี้แวดีซ่อนในยะทางการเมืองเอาไว้ด้วยทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้เอกราชของอิตาลีจากนั้นก็เขียนอุปกรณ์ออกมาอีกหลายเรื่องซึ่งก็แต่ละเรื่องก็ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของเซกสเปียร์นักประพันธ์ชื่อดังก้องโลกในบั้นปลายชีวิตของแวดีประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งชื่อเสียงและเงินทองและก็เสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบที่มิลานเมื่อ27มกราคม2444รวมอายุได้88ปีและเช่นเดียวกันครับวันนี้10ตุลาคมเมื่อปี2460ก็เป็นวันเกิดของเทโลเนียสมังซึ่งก็เป็นนักเปียโนแจ๊สหนึ่งในตำนานเหมือนกันครับมังนั้นเป็นนักดนตรีแจ๊สที่ใช้เวลาสร้างชื่อนานกว่าคนอื่นเนื่องจากเขามีวิธีการเล่นเปียโนเฉพาะตัวซุ้มเสียงกังวานบ่งบอกถึงบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนใครเสียงเปียโนของเขาจะครุขระกระด้างรุงรังแกว่งๆขัดแคล่คล่อมจังหวะอย่างกับคนเล่นปีโนเล่นเปียโนไม่เป็นเรียกสไตล์แบบนี้ว่าสไตล์เปียโนวิธีการเล่นของเขาจึงมักทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเขามีข้อจำกัดในการเล่นมีการเลือกใช้โน้ตที่ไม่เหมาะสมและถูกวิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องตามทฤษฎีดนตรีหลังจากนั้นอีกนับ10ปีต่อมาครับคนฟังทั่วไปจึงเข้าถึงความไพเราะในบทเพลงและก็ยอมรับอัจฉริยภาพของเขานอกจากเป็นนักเปียโนมือฉกาจแล้วมังก็ยังเป็นนักแต่งเพลงที่สร้างผลงานอมตะเอาไว้เป็นจำนวนมากในบั้นปลายชีวิตมังมีอาการป่วยทางจิตอย่างหนักจนต้องหยุดเล่นดนตรีและก็เสียชีวิตเมื่อ17กุมภาพันธ์2525ถึงวันนี้นักดนตรีและคนฟังทั่วไปก็ยังคงชื่นชมผลงานของมังซึ่งก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงแจ๊สที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งต่อมาก็ได้มีการตั้งสถาบันดนตรีแจ๊สระดับโลกชื่อว่า The Lonesmonk Institute of Jazz ขึ้นนะครับในปี2529ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่เขาที่เมืองลอสแองเจลิสล่าสุดก็ย้ายไปยังดินแดนถิ่นกำเนิดของแจ๊สคือเมืองนิวออร์ลีนส์นั่นเองครับและก็ในปี2549ที่ผ่านมามีการมอบรางวัลพูลไลเซอร์ Prize for Music ให้กับเขาด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับอีโฟอีเมคุณลุงคุณป้ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์10ตุลาคมนี้ก็บอกว่าฝนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมและก็อำนาจเจริญมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษตลอดจนอุบลราชธานีด้วยนะครับความเร็วของลม 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ 11-15 ตุลาคมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองคงเหลือเพียงร้อยละ 10-120 ของพื้นที่นั่นเองความเร็วของลม 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวอย่างเป็นทางการไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับป๊อปรีพอร์ตก็ได้รายงานในช่วงเที่ยงของวันศุกร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาวาติกันออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงประธานพระคาร์ดินัลหลังพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณของคาร์ดินัลโจวานนี่บัตติสต้าเรและก็ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลหลุยอันโตนิโอตักเล่เป็นประธานคาร์ดินัลคนใหม่โดยมีข้อสรุปว่าเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลหลุยอันโตนิโอตักเล่ชาวฟิลิปปินส์เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่โดยการเลือกตั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงของบรรดาคาร์ดินัลและระดับ
คาร์ดินัลบิชอปซึ่งเป็นระดับคาร์ดินัลที่สูงที่สุดในศาสนาจักรคาทอลิกและก็ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณจากตำแหน่งประธานพระคาร์ดินัลของคาร์ดินัลโจวานีบัสติต้าเรวัย92ปีโดยคาร์ดินัลเรจะดำรงตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลกิตติคุณต่อไปครับหน้าที่หลักๆของประธานคณะคาร์ดินัลก็คือเป็นผู้นำคณะคาร์ดินัลในช่วงที่ศาสนาจักรคาทอลิกไม่มีพระสันตะปาปาและต้องเตรียมเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ถ้าอายุไม่เกิน80ปีก็จะได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่และก็เป็นคนถามผู้ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ว่าจะยอมรับตำแหน่งหรือไม่และจะใช้นามว่าอะไรนั่นเองครับนี่ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ไปที่ข่าวที่น่าชื่นชมยินดีกับคนไทยทั้งประเทศนะครับในหลวงพระราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เน่รอยันแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026และครอบครัวก็เฝ้าครับเมื่อ9ตุลาคมวานนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์2026พร้อมด้วยครอบครัวจำนวน5คนเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนให้แก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปนางสาวรัติการอำลอยเกิดเมื่อวันที่14มีนาคม2553เป็นบุตรของนายณรงค์อำลอยและก็นางชวนพิษภูลเกิดปัจจุบันอายุ16ปีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติจังหวัดภูเก็ตส่วนเส้นทางดนตรีเริ่มขึ้นในช่วงอายุประมาณ 6-7 ขวบโดยเรียนวิชาดนตรีสากลคือกีตาร์โปร่งทำให้เกิดหลงรักเสียงเพลงและการเล่นดนตรีขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการเพียรพยายามมุมานะเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการเริ่มเล่นกีตาร์ตอนอายุ7ขวบด้วยการเรียนรู้จากการฟังผ่านวิดีโอออนไลน์เป็นหลักภายใต้การสนับสนุนจากบิดาและมารดาที่ส่งเสริมให้เริ่มออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกในตลาดท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและร่วมร้องเพลงและเล่นดนตรีกับวงโอโซนและมินิฮาร์สที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตสำหรับที่มาของเนเน่รอยันเจ้าตัวเป็นคนตั้งชื่อเนเน่ด้วยตนเองครับเพราะชอบชื่อนี้เป็นการส่วนตัวโดยมองว่าเป็นชื่อที่น่ารักจึงใช้ชื่อนี้ในวงการเพลงแทนชื่อเล่นเดิมชื่อเล่นเดิมคือแพลวและก็เพื่อนแฟนเพลงชาวต่างชาติจำและเรียกชื่อได้ง่ายจึงเป็นที่มาของชื่อเนเน่ส่วนรอยยันได้มาจากสถานที่ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกคือตลาดนาคาเดิมชื่อมีชื่อว่าตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเรียกขานจากเดิมก็คือแพลวเจ้าฟ้ามาเป็นเนเน่รอยยันนั่นเองครับนอกจากประสบการณ์การเล่นดนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตแล้วเนเน่รอยันยังมีประสบการณ์เข้าแสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านทางรายการโทรทัศน์ในพุทธศักราช2565ในรายการซูเปอร์เทนโดยครั้งนั้นเลือกเพลง Back in Black มาร้องแล้วก็เล่นกีตาร์รวมถึงบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ร่วมกับปุ๊อัญชลีจงคดีกิจศิลปินชื่อดังในปี2566แล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันโอเวอร์ไดรฟ์กีตาร์คอนเทสต์และก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนั้นพร้อมทั้งได้รับรางวัลพิเศษประเภทนักดนตรีดีเด่นกับนักร้องดีเด่นพร้อมกันนี้ก็ได้รับรางวัลจากการประกวดตรังมิวสิกอวอร์ดรวมไปถึงการได้รับรางวัลนักดนตรีโดดเด่นจากการประกวดรายการ The Power Band ของ King Power ในปี2568นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยันเยาวชนไทยชาวภูเก็ตวัย16ปีถือเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะการประกวดบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกันก็อตทาเลนต์โดยแสดงความสามารถด้านดนตรีจนคว้าแชมป์ซีซั่นที่21ประจำปี2026โดยการถ่ายทอดพลังการชื่นชมชื่นชอบในดนตรีร็อกทั้งการเล่นกีตาร์การขับร้อง
ส่งผ่านผู้ฟังอย่างเป็นธรรมชาติและเปี่ยมล้นด้วยพลังจนกลายเป็นความชื่นชอบของผู้คนทั่วโลกนับตั้งแต่การแสดงความสามารถในรอบแรกการแข่งขันรายการแสดงความสามารถระดับโลกอเมริกันก็ต์ทาเลนต์2026จนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเน่เน่ได้ฉายาว่าสาวน้อยมหัศจรรย์หรือสาวน้อยร็อกสตาร์ครับโดยครั้งแรกสร้างปรากฏการณ์ให้ทั่วโลกได้ชื่นชอบบนเวทีการประกวดความสามารถระดับโลกด้วยการแสดงพลังเสียงร้องเพลงและการเล่นกีตาร์ในเพลงร็อกระดับตำนานจนสามารถคว้าคะแนนโหวตจากคณะกรรมการทั้ง4คนจนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมเสียงชื่นชมถึงความสามารถจนส่งผลให้มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มพุ่งทะยานทะลุเป็น3ล้านคนภายในชั่วข้ามคืนเมื่อ7กรกฎาคม2569นั่นเองนะครับฟังอีโฟอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้จากการทำงานหนักหรือการนั่งการนอนการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือคลอเคล็ดเอ็นพลิกเจ็บกระดักกระดอหรือแขนคลุยขาคลุยครับฝากคุณลุงคุณป้าทดลองใช้น้ำมันนวดสมุนไพรพระปลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งก็ผลิตมาจากใบวานสนหรือจะเรียกอีกในหนึ่งก็คือครีมนวดสมุนไพรวานสนกระไดได้อีเมเอ้ยเพราะว่าเราสกัดมาจากใบวานสนภาษาไทยของต้นพระพลึงใช้ดูแลเรื่องการปวดเมื่อยฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆลองไปใส่เบิ่งเด้อมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันระกำเป็นหลักขนาด30กรัมราคา50บาทส่วนขนาด30มิลลิลิตรชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคา120บาทสอบถามและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่0898633349 0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ใกล้วิทยุนาโพเรดิโอก็ไปซื้อที่วิทยุนาโพเรดิโอได้เลยนะครับและท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125เวลาไปสหกรณ์ก็ซื้อได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเราหรือท่านไม่สะดวกก็จะสั่งซื้อทาง Lazada ก็ได้ก็ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาด้วยนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็มาเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ภาคอีสานครั้งที่41ภูพานเกมนะครับเมื่อวานนี้9ตุลาคมนะครับทางดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่41ประจำปี2569ผู้ผ่านเกม UP นะครับสนามกีฬาราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของเฮาโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับประธานและก็คณะนักกีฬาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทั้ง3ท่านและก็นายโกมุตทีฆธนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน16นาฬิกาคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติพร้อมเพรียงกันณสนามกีฬาโดยมีการแสดงดนตรีจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร16นาฬิกา30นาทีต้อนรับด้วยการแสดง2ชุดชุดที่1มนสำเนียงเสียงสกลชุดที่2เยี่ยมยอดเมืองหนองหานเยี่ยมยอดเมืองหนองหานหลวงจนกระทั่ง17นาฬิกา30นาทีก็มีการเริ่มขบวนพาเหรดตระการตาเข้าสู่สนามนำโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนธาตุนารายวิทยาป้ายแข่งขันกีฬาอปท.ครั้งที่41แล้วก็ป้ายเทศบาลนครสกลนครขบวนริ้วธงเกียรติยศหรือธงไทยธงชาติไทย30ผืนแล้วก็ขบวนพระบรมมฉายาลักษณ์ขบวนธงเกียรติยศผืนใหญ่หรือธงชาติไทยธงอปท.ธงเทศบาลนครสกลนครและก็ธงประจำการแข่งขันปูพานเกมครับนอกจากนั้นก็ยังมีมัสคอตประจำการแข่งขันก็คือน้องปูพานขบวนนักกีฬาเจ้าหน้าที่จาก112องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่กาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบึงกาฬบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโสธร101เลยศรีสะเกษสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีและอุบลราชธานีปิดท้ายด้วยขบวนทัพนักกีฬาผู้บริหารผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสกลนครในฐานะเจ้าภาพผู้จัดการแข่งขันและก็เข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา18นาฬิกาโดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นวงโยธวาทิตก็บรรเลงเพลงมหาเลิกคณะผู้บริหารก็ขึ้นสู่เวทีกลางสนามพร้อมพิธีเชิญธงชาติไทยธงประจำการแข่งขันและธงจังหวัดสกลนครขึ้นสู่ยอดเสานะครับโอกาสนี้ก็ได้มีการเบิกตัวนักกีฬาต้นแบบนางสาวพรพันธ์เกิดปราดหรือกัปตันชมพู่กัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมกับตัวแทนผู้ตัดสินนำกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้าสู่วงไฮไลท์ก่อนเข้าสู่ช่วงไฮไลท์เวลา 19:20 นาทีนั่นก็คือพิธีจุดคบเพลิงเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่อลังการในกีฬาผู้พานเกมนะครับท่านที่อยู่ในอำเภอเมืองสกลนครและก็บริเวณบ้านธาตุนาเวงใกล้สถาบันราชภัฏสกลนครเมื่อวานนี้เสียงดังกระหึ่มสนั่นวันไหวนะครับในการจุดพลุแข่งขันนั่นเองครับและก็โดยกัปตันชมพู่ก็ร่วมวิ่งคบเพลิงและนำผ่านพุ่มสัญลักษณ์จุดไฟพระเลิกพร้อมการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่อลังการจากนั้นเวลา 20:20 นาทีก็เป็นพิธีส่งมอบธงการแข่งขันแก่เจ้าภาพครั้งต่อไปได้แก่เทศบาลนครอุดรธานีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่41ภูพานเกมจัดขึ้นระหว่าง 8-18 ตุลาคมแข่งขันรวม15ชนิดกีฬาใช้สนามแข่งขัน26สนามซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยจังหวัดสกลนครได้เตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นที่พักการจราจรการรักษาความปลอดภัยการบริการทางการแพทย์และแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจและประทับใจแก่นักกีฬาพร้อมส่งเสริมทักษะกีฬามิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนทั่วภาคอีสานนั่นเองครับก็ขอชื่นชมยินดีกับการเป็นเจ้าภาพของสกลนครของเราช่วงนี้จนกว่าจะถึงวันที่18ต
ุลาคมนะครับการจราจรและก็พี่น้องชาวสกลนครก็คึกคักเป็นพิเศษเรื่องของการคมนาคมเรื่องของอาหารต่างๆก็ฝากไว้ในความเมตตาของชาวสกลนครของเรานะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวสกลนครไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับรดิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็รายงานผลการกวาดล้างยาเสพติดครับผู้ว่ารดิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่9ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองจับกุมได้20คดีผู้ต้องหา20รายของกลางยาบ้ารวม135เม็ดมียาไออีก1กรัมครับโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอสว่างแดนดิน4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า85เม็ดวานอนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า22เม็ดกุดบาก2คดีผู้ต้องหา2รายเจริญศิลป์6คดีผู้ต้องหา6รายยาบ้า22เม็ดนิคมน้ำอุ่น1คดีผู้ต้องหา1รายเตางอย2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า3เม็ดปูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า3เม็ดผลการปฏิบัติการของตำรวจและตำรวจตระเวนชายแดนตลอดจนผลการปฏิบัติของทหารก็จับกุมได้20คดีผู้ต้องหา21รายของกลางยาบ้า984เม็ดยาไออีก 100,000 กรัมท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครจับทุกมือกวาดล้างทุกวันก็ยังไม่หมดไปทำยังไงมันถึงจะหมดคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่ก็รบไปที่นครพนมครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวฤดูการของการเอ็ดข้าวเมาทางนครพนมไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาสืบสารบุญข้าวเมาครับอยู่บ้านหนองผักตบชวนชมภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมเมนูข้าวเมาสร้างรายได้ให้ชุมชน9ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับนายอนุชิตหงสาดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมลาวก็ไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญข้าวเม่าประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายอภิวัตโยไลประธานกรรมการจัดงานพร้อมด้วยนายเชิดพันธ์ผลวิเชียรนายอำเภอโพนสวรรค์นางวิไลอุตสาจังหวัดนครพนมนายพานุมัชชิมาผู้อำนวยการสวท.นครพนมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นที่วัดโพนสว่างตำบลนาหัวบ่ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมแหล่งขึ้นชื่อของข้าวเม่าทั้งหอมทั้งอ่อนนะครับพี่น้องครับภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองผักตบทั้งการสาธิตการทำข้าวเม่าการประกวดอาหารข้าวหวานจากข้าวเม่าการแข่งขันตำข้าวเม่าลีลาและก็การแสดงนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักตบรวมถึงการจำหน่ายสินค้าชุมชนให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อและอุดหนุนนอกจากนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำบุญถวายต้นกัลปพฤกษ์ก่อนถวายภัตตาหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมชมมหรสพสร้างความสนุกสนานภายในงานครับบุญประเพณีข้าวเม่าเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหนองผักตบหมู่ที่4และหมู่ที่9สืบทอดกันมายาวนานจากการนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาทำเป็นข้าวเม่าเพื่อนำไปทำบุญถวายพระภิกษุสงฆ์ส่วนที่เหลือก็แบ่งปันรับประทานกันในครอบครัวและชุมชนสะท้อนถึงวิถีชีวิตความศรัทธาและน้ำใจของคนในท้องถิ่นการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนพร้อมต่อยอดข้าวเม่ามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชาวบ้านได้อีกด้วยนะครับต้นทางนี่ก็น่าจะ100 120บาทนะครับแต่ปลายทางไม่รู้กิโลแล้วเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็น่าชื่นชมยินดีนะครับชุมชนของเขาก็สร้างแบรนด์สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านมานานต่อนานแล้วเรายังไม่มีอะไรก็รีบสร้างผลงานของหมู่บ้านนะครับเป็นจุดไฮไลท์ของหมู่บ้านยังไม่สายเกินไปนะครับขอส่งกำลังใจกับทุกหมู่บ้านด้วยมาถึงข่าวที่ได้รับความสนใจ
ก็เรื่องของหมวดสมภพครับวันนี้โอ้โหได้ยาใจแล้วนะหมวดสมภพได้ยาใจแล้วนะครับ กรณีเรื่องราวสุดฮือฮาของร้อยตำรวจโทสมภพรองสารวัตรปราบปรามโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่เคยออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสและประกาศรับสมัครสาวแก่แม่ไม้ว่าเป็นว่าที่คุณนายครับโดยมีสวัสดิการดูแลให้เงินใช้เดือนละ 30,000 บาทรถเก๋ง1คันพร้อมทองคำหนักและก็ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันได้ทันทีขอเพียงทำหน้าที่สีภรรยาและซื่อสัตย์ไม่นอกใจโอ้โหเป็นข่าวฟีเวอร์ไปอย่างมากนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นาทีว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีหมวดสวมพบก็ควงแขนนางสาวรภัทรกรเคนเท้าหรือมุกกี้อายุ47ปีนักธุรกิจส่วนตัวด้านขนส่งโลจิสติกในจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคุณแม่ของฝ่ายหญิงครับเดินทางมาทำการจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศข่าวดีโดยทั้งสองคนใช้เวลาทำขั้นตอนทางทะเบียนไม่ถึง1ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทางด้านร้อยตำรวจโทสมภพก็เปิดเผยว่านี่ตนตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะมองว่ามีภาวะความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลและเข้าใจธรรมชาติการทำงานของตำรวจที่จะต้องออกปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเมื่อประชาชนเดือดร้อนโดยทั้งสองคนได้พูดคุยศึกษานิสัยใจคอกันผ่านวิดีโอตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาในวันละ 3-4 ชั่วโมงจนมั่นใจเต็มร้อยละพร้อมฝากขอโทษผู้สมัครและแฟนคลับสาวแก่แม่ไม้กว่า 10,000 คนครับกว่า 10,000 คนที่อาจต้องผิดหวังเพราะตนมีความซื่อสัตย์และเลือกแต่งงานได้เพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนงานพิธีฉลองมงคลสมรสตามประเพณีไทยก็จะมีการจัดขึ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบข้าราชการอย่างแน่นอนอันนี้คือฝ่ายชายครับส่วนฝ่ายหญิงมุกกี้ครับก็บอกว่าตนเองนี่ลองกดสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่เคยได้จากเพจข่าวไม่คิดเลยนี่จะได้รับการคัดเลือกจากหมวดสมภพพร้อมถือโอกาสนี้ชี้แจงต่อสังคมว่าข้อมูลเดิมที่เคยแจ้งว่าตนอายุ37ปีนั้นไม่ถูกต้องแท้จริงปัจจุบันตน47ปีแล้วผ่านการมีครอบครัวมาแล้วและมีลูกชาย1คนซึ่งก็ได้ชี้แจงกับหมวดสมภพจนเข้าใจตรงกันแล้วนะครับขณะที่คุณยายอายุ87ปีซึ่งเป็นคุณแม่ของมุกกี้ก็ได้บอกด้วยความยินดีว่าโอ้ดีใจที่ลูกสาวได้เป็นฝังเป็นฝาอีกครั้งแล้วก็ขอฝากหมวดสมภพด้วยให้ช่วยดูแลลูกสาวให้ดีๆตนจะเดินทางไปมาระหว่างบ้านลูกเขยที่นนทบุรีกับบ้านพักที่ชลบุรีเพื่อคอยอวยพรให้ทั้งคู่ครองรักอย่างมีความสุขราบรื่นต่อไปนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับเรื่องของการจราจรผบ.ตร.ท่านสั่งห้ามจราจรสวมไอ้โม่งเลยนะไอ้ที่ปิดบังหน้านี่ไม่เอาถ้าหากว่าร้อนนี่อากาศมันร้อนก็ให้งดตั้งด่านเลยท่านบอกว่าอย่างนั้นนะไอ้การตั้งด่านนี่ขอให้เน้นการตักเตือนเป็นหลักนะเมื่อวันที่9ตุลาคมครับที่ห้องประชุมแจ้งยอดสุขอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บังคับการตำรวจก็ได้สัมภาษณ์ภายหลังการประกาศมอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงการตั้งด่านและการบังคับใช้กฎหมายจราจรท่านบอกว่าได้กำชับให้กับตำรวจจราจรแล้วแสดงความจริงใจต่อประชาชนโดยสั่งยกเลิกการสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าหากกังวลเรื่องมลพิษให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวแทนหรือหากสภาพอากาศร้อนจัดให้งดตั้งด่านไปก่อนส่วนการบังคับใช้กฎหมายต้องแบ่งเป็น2 ส่วนคืออำนวยความสะดวกและการบังคับใช้กฎหมายโดยเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักหากจำเป็นต้องปรับให้พิจารณาโทษแบบปรับขั้นบันไดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและจุดตรวจทุกแห่งต้องตอบสังคมให้ได้ว่าตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยต้องมีผู้ควบคุมอย่างชัดเจนส่วนด้านการสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้วางโครงการสร้างความคุ้มครองออกเป็น3ระดับได้แก่พื้นที่ปฐมภูมิหรือบ้านเรือนเมื่อประชาชนแจ้งเหตุตำรวจต้องไปถึงให้ไวที่สุดหากไม่มีเหตุให้สุ่มตรวจเยี่ยมเยียนพื้นที่ทุติยภูมิห้างสรรพสินค้าหมู่บ้านจัดสรรก็ให้บูรณาการร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.ที่เอกชนมีพื้นที่กว่า 350,000 นายก็เข้ามาเป็นเครือข่ายช่วยสอดส่องดูแลและพื้นที่ตติยภูมิอันนี้เป็นพื้นที่สาธารณะท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของตำรวจที่จะต้องสร้างความมั่นใจว่าประชาชนเดินทางออกจากบ้านแล้วต้องปลอดภัยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับมาตรการใหม่ของตำรวจจะเป็นอย่างไรไม่ต้องสวมหน้ากากแล้วนะครับแต่ให้ใส่หน้ากากอนามัยแทนนะครับไม่ต้องใส่ไอ้โม่งดำ
ถ้าอากาศร้อนจัดไม่ต้องตั้งด่านเว้นไปก่อนรอติดตามผลการปฏิบัติการต่อไปนี่คือข้อสั่งการนะครับนโยบายนะครับบอร์ดกสทช.นะครับโตมาตรการบังคับทางปกครองชี้อำนาจคณะกรรมการสรรหากสทช.สิ้นสุดละเมื่อวันที่8ตุลาคมนายแพทย์สอนบุญชัยพฤกษ์ซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานประธานกสทช.ยื่นหนังสือคัดค้านโต้แย้งมาตรการบังคับทางปกครองที่ออกโดยนายเกียรติพงษ์อมาตยกุลประธานคณะกรรมการสรรหาบอร์ดกสทช.ซึ่งมีคำสั่งให้นายแพทย์สอนยุติการปฏิบัติหน้าที่ภายใน7วันพร้อมปรับเป็นเงินวันละ 50,000 บาทนะครับเอกสารระบุข้อโต้แย้งประกอบไปด้วยคณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดอำนาจหน้าที่ไปนานแล้วโดยภารกิจของคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นองค์กรเฉพาะกิจตามกฎหมายได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่4กันยายน2564และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกสทช.ครบทั้ง7คนแล้วดังนั้นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาย่อมสิ้นสุดลงตามกลไกที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก็สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วางบรรทัดฐานไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าภารกิจของคณะกรรมการสรรหาได้สิ้นสุดลงและไม่มีอำนาจต่อเนื่องในการเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ข้อที่1ครับส่วนข้อที่2ไม่มีเหตุที่คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ไม่ได้ให้อำนาจของคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกฎหมายใดๆหรือมีอำนาจสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่การออกคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการก้าวล่วงและแทรกแซงการทำงานของกสทช.โดยปราศจากอำนาจโดยชอบนั่นเองนะครับส่วนประการที่3กระบวนการทางกฎหมายยังไม่ถึงที่สุดปัจจุบันสถานะทางคดียังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ในชั้นศาลปกครองสูงสุดการเร่งรัดใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะและเรียกเก็บค่าปรับสูงถึงวันละ 50,000 บาททั้งที่กระบวนการพิจารณายังไม่ยุติถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมสร้างภาระและความกดดันอย่างไม่สมเหตุสมผลแก่ผู้ดำรงตำแหน่งด้วยส่วนข้อที่4ครับก็คือหนังสือที่อ้างถึงไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ครบถ้วนและชัดเจนเพียงพอและไม่ได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้แก่นายแพทย์สอนโดยหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวนะครับไม่ได้แสดงรายละเอียดการประชุมและการลงมติของคณะกรรมการสรรหาอย่างโปร่งใสเช่นมีได้แจ้งรายละเอียดว่ามติดังกล่าวมีขึ้นหรือไม่หากมีขึ้นมีขึ้นที่ใดเมื่อใดจัดทำโดยคณะกรรมการสรรหาที่ครบองค์ประชุมหรือไม่และคณะกรรมการสรรหาแต่ละคนที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นและมีมติอย่างไรที่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปส่วนประการที่5ก็คือหนังสือที่อ้างถึงไม่ได้แสดงข้อพิจารณาและใช้ดุลพินิจในการชี้แจงหลักเกณฑ์หรือพื้นฐานในการคำนวณอัตราค่าปรับที่สูงเกินส่วนอย่างชัดเจนและก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าปรับบังคับว่าต้องชำระที่ไหนอย่างไรและใครด้วยนะครับนี่ก็เป็นคำแถลงการของประธานบอร์ดกสทช.กำลังคลุกกลุ่นอยู่นะครับดอกติดตามกันต่อไปส่วนกสทช.ก็จะมีการอบรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะและการจัดรายการวิทยุอย่างเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอลครั้งที่5ประจำปี2569ในวันอังคารที่20ตุลาคมนี้นะครับจัดขึ้นณห้องศรีสกลบีโรงแรม MJ The Majestic สกลนครของเรานะครับวันนั้นเราก็จะไปเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ด้วยครับสำนักงานประกันสังคมแนะเตรียมหลักฐานพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันพรุ่งนี้นะครับ11ตุลาคมนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้เลือกผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบและก็เตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเพื่อสะดวกและรวดเร็วในการใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งนะครับก็มีผู้ประกันตนและนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรรวมไปถึงสามารถใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ใบขับขี่ดิจิตอลหรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะครับนายจ้างที่มอบอำนาจก็จะต้องมีใบมอบอำนาจไปด้วยนะครับแล้วก็มีเอกสารอื่นๆอีกตามมาแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าไปเลือกตั้งที่ไหนนะครับสถานที่เลือกตั้งอยู่ที่ไหนไม่ได้ระบุมาแต่ว่าวันพรุ่งนี้ทันทีมีสิทธิ์ก็ไปใช้บริการแล้วก็สอบถามกันเอาเองก็แล้วกันนะครับ
วันนี้เวลา10 นาฬิกาครับขอเชิญร่วมพิธีฉลองบาเนนฟาติมาท่าแร่และก็บวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอนสุทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชากอพระคุณเวลา10 นาฬิกาครับไปที่ข่าวต่างประเทศผู้พัฒนา AI Artech ของจีนก็บอกว่าจะยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7 แห่งถูกเจาะระบบด้วยสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artech เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artech ไปใช้ได้อีกครับโดยผู้พัฒนา Artech ยอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงอย่างไรก็ตามแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ก็ยังสามารถลบสำเนาของข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วไม่ได้นั่นเองครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7 แห่งอาจจะถูกเจาะด้วยระบบของเครื่องมือ AI ของ Artech ส่งผลให้ข้อมูลประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปที่ฝรั่งเศสครับนักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสก็ชุมนุมประท้วงรอบใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มมีการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราวๆ 24,500 คนครับออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดเผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจราจนกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงด้วยเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าของโรงเรียนหลายแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกเฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสก็เปิดเผยว่าภายหลังการพบหารือกับครูและนักเรียนในเมืองแรงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเขาก็บอกว่าเขาจะดำเนินการแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานนะครับหมดเวลาสำหรับข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

แอมทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633352

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมาลชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมาลทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหา

4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz เวอร์ไวด์เว็บ napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟัง

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กระซิบ2ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยว่าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: ดูตาถั่วไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: จริง
2: จัง
1: ม
2: ึ
1: งส
2: ิ
1: งน
2: ี่
1: ไม่น่าจะเป็น
2: แบบนี้ไม่เชื่อเหมือนกันจริงๆเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะ
0: คนรู้กันทั่วโทษตาผิดทั่วเหลือทนรักละลายเมื่อปลายนาฝนต้องหนาวกระมดยอมทนหายห่วงเมียพี่มีชู
2: ้ไม่ต้องเสียใจไปหาเจ้าใหม่ดีกว่าปะละมาเตือนยัง
0: คน

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

าดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ยุคของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลุกทุ่ง
0: คนลุกทุ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเปิดบริการ 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์และวันเสาร์บริการรับฝากเงินและถอนเงินให้กู้ยืมเงินรับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพตำบลกุสุมานและตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านยามมีให้มาฝากยามยากให้มาถอนยามขาดทุนรอนให้มากู้

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอ

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยหน้าลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีอายุแม่ใหญ่พ่อใหญ่วันนี้จะอายุยืนยาวเป็นร้อยปีปีปีปีปีโอ้มุนีมาแปลกนะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนาะเออจะเป็นคนแปลกหรือใดเพิ่นว่าอีเมทเนาะกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวทุกมงทุกบอนครับได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความม้วนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอปรับคลื่นมาติดตามรับฟังรายการข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินใจไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมีแคลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งไทยแห่งหนองแสงและคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อพระกบลมหาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการวิทยุมิสั่งเตแหนองแสงของเฮายังเปิดรับร้านค้าท่านที่สนใจจะดำเนินรายการผลิตรายการวิทยุหรือโฆษณาผ่านคลื่นของเรานะครับเปิดมาเดือนที่เท่าใดแล้วนะครับจำได้บ่อีเมเอ้ยเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วอีก1เดือนพฤศจิกาก็จะเข้าสู่เดือนที่4 100% เนาะนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมีการพิจารณาเรื่องอัตราค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ใหม่อาจจะถูกลงอาจจะถูกลงอีกนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่สนใจอยากจะซื้อเวลาเพื่อจัดรายการเองเอ้ยหนุ่มนาคนไทยเจ้าจัดขี้หลายแท้ค่อยสิจัดรายการเจ้าเด้อเชิญครับเชิญเด้อหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกันลิลบไปพุ่นละสิออกอากาศตอนตีสามตีสี่พุ่นละแทนเออหรือวันอาทิตย์พุ่นละแทนเนาะอีเมนเนาะถือแคลและบ่ได้จัดช่วงใดกะบ่เป็นยังเนาะอยู่บ่อยู่แล้วเสียงเงียบหายไปก็ไม่ต้องตกใจครับอาจจะไปช่วงเวลาอื่นก็ได้ตราบใดที่ยังอยู่หน้าใหม่ก็ส่งใจหาคุณผู้ฟังทุกท่านเสมอพุ่นเหลียวเออเอาพี่น้องที่ติดตามทาง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากครีมนวดแล้วเฮาก็ยังมีแบบชนิดน้ำนะนอกจากชนิดครีมแล้วก็ยังมีแบบชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งนะครับอันลูกกลิ้งนี่ก็ราคา120บาทพี่น้องก็ลองเอาไปใส่เบิ่งส่วนแบบครีมนวดพี่น้องรู้จักกันดีแล้วหลายคนก็มักเพิ่นว่าอันนี้ยากระพะยากระพะเพิ่นว่าก ลิ่นมันสิออกคล้ายๆน้ำมันมวยนักจักหน่อยนะครับเพราะมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำแล้วก็ใบหวานสนใบหวานสนนี่สกัดเอาแต่ใบออกมาหลังจากพี่น้องที่หูจักกันทั่วไปแต่ละบ้านแต่ละเฮือนก็สิมีนะบางเฮือนก็บ่มีหรอกว่าใบหวานสนไปขอข้างเฮือนเอาเพิ่นว่าได้เวลาแขนกระลุยขากระลุยแขนหักขาค้อนมื้อนั้นเจ็บมงนั้นมงนี้นะกระตุ้นกระตู่หรือแขนขาก็ไปตาดเอามาล้นไฟแล้วก็มาประคบเอามาคมอันนั้นมันเมื่อยแล้วก็มันหอนมือนำมันมีขี้ท่านไฟดำๆติดมานำเด้มันใช้เวลาหลายอันนี้สกัดเอามาเรียบร้อยอีเมอีพวกคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามาผสมกับน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันระกำมีส่วนผสมสำคัญน้ำมัน
ระกำนี่ก็ช่วยทำให้บรรเทาอาการปวดยาม่องหรือครีมนวดต่างๆทั่วประเทศที่ผลิตก็ใช้เป็นส่วนผสมนะครับเพราะบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวนุ่มนะคนไทยเอามารวมกันในขวดเดียวกันสรรพคุณต่างๆจึงบรรเทาอาการได้ไวจึงได้คำว่าทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไปโทรสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดกับหนุ่มน้อยคนบุไทยคอยอยู่พูนหัวให้ปลายหน้าคุณไปส่งอยู่บ่ส่งในอีเมลเอ้ยบริษัทขนส่งเขามีติได้ขี่รถไต้ข้างหน้าไปส่งกับไป ที่หมายเลข0898633349 0898633349ทั้งแต่แหติดต่อสอบถามกับท่านสธต้อยสมจิตมังกายเด้อนะครับหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหมายเลขโทรศัพท์0813800359เอาคีย์ก็มีเขียนข้างฝาเฮือนไว้เด้อหมายเลขนี้เด้ออีเมลเด้อเจ็บเป็นเอ็นอุ่นย้ายผู้ที่พระยกไปแล้วมาเฮือนอยู่พุ่นตั้งจังหวัดพุ่นมงใดกะยาได้สงขลาปัตตานียะลาเพิ่นเราก็ไปได้เราก็ไปได้แต่ถ้าเราไปไกลปานนั้นกับสิบือเรื่องของการจัดรายการไว้จังหน่อยมาบ่ทัน โทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงเด้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์อันนี้เป็นเบอร์สาธารณะเมียเราบ่หายครับโทษถ้าใดแล้วได้เงินเมียเรามักอันนี้โทษสั่งซื้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพรับปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเราก็แห้งมักเพราะว่าเป็นอย่างว่าที่แห้งขายได้สิ้นปีเราก็สิได้ยิ้มยิ้มในจังหน่อยเด้สิเอามาให้เราขายหลายขึ้นนะเอาอีกทีหนึ่งเด้อย้ำ0813800359นะครับส่วนทางพี่น้องทางตำบลอุ่มจานบ้านวนาสามัคคีนะครับฝากไปทางคุณน้ำฝนเด้อฝากไปทางคุณน้ำฝนนะครับหมายเลขโทรศัพท์คุณน้ำฝนไปซื้อเลยแล้วเมื่อกี้นี้นะครับพี่น้องอยากสั่งซื้อหรือสอบถามคุณน้ำฝนก็มีนะคุณครูน้ำฝนที่อยู่บ้านวนาสามัคคีเพื่อนพนิดาหมู่ผมได้นะแม้เราเป็นหมู่กันกับผม จากสั้นแหละก็เลยนี่แหละเราเว้าพื้นเราเว้าขวัญแม่เราให้ฟังว่าอันอีแม่หันขาดบ่ได้เด้อเจ็บมงใดอันปวดมงใดแล้วเอามาโลดมาทาโลดว่าซั่นได้ครูน้ำฝนเว้าได้ครูน้ำฝนเว้าได้ ขอบคุณครูน้ำฝนเด้ออันนี้ผมหาเบิ่งก่อนเด้อหมายเลขเราใส่อยู่บ่ฮึ่งเบอร์นี้เนาะนะครับผมเมื่อกี้นี้เตรียมเอาไว้แล้วไปทางใดโอ้เป็นเท่านี้เนาะ0970324474อันนี้โทรในเวลาราชการ อย่าไปโทรเที่ยงคืนได้เราบ่ตื่นขึ้นมาได้บ่แม่นเราบ่แม่นเบอร์สาธารณะได้เบอร์สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพรับพึงบ่คือสธต้อยได้สธต้อยนี่โทรตอนใดก็ไปตอนนั้นได้เที่ยงคืนเราก็ไปเที่ยงคืนได้รับทั่วประเทศอันนั้นก็ได้เบอร์นั้นนะว่าเอ้าอันพี่น้องที่อยู่บันอีกุดเนาะมือเงินนี่ฝากเพลงให้ได้ฟังอยู่ว่าเรามาอันซื้อสมุนไพรพรับปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอาไปทดลองใส่แล้วบอกว่าอีแม่เรานะครับคุณแม่ดูหรือคุณยายแม่เราก็แยกกล้องเบิกแล้วเราเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บอันนั้นเจ็บอันนี้เอาไปทาเลยนะครับแต่ถ้าดูแล้วว่าโมเมนต์การเจ็บเพราะเรื่องของการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นธรรมดาเป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บเอ็ดอะไรมันก็บ่เศร้านั่นก็เลยอธิบายให้ฟังน้อยนึงแหละแต่ที่สำคัญแล้วเราก็ฝากเพลงไปให้พี่น้องทางบ้านกุดหูนำเรียมไม่กลับมาผมเตรียมไว้หรือบ่นี่สอนเพชรสอนสุพรรณครับท่านว่าจะได้มักแห้งนะครับสอนเพชรสอนสุพรรณขึ้นกับอันยะอายอย่างก็ยะอายประเสริฐเนาะยะอายประเสริฐกัดโอ้ยเปิดเพลงใต้อรไทยมื้อใดก็มักเด้อมื้อนั้นเรามาซื้อเอาไปจะขวดเฮ้ไอ้ประเสริฐเฮ้ไอ้ประเสริฐเอาไปจะขวดมื้อนั้นนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับพี่น้องทางกุสุมาลนี่นะทางโซนทางเลยโรงพยาบาลกุสุมาลไปหน่อยนึงเลยขัวน้อยไปหน่อยนึงเนี่ยนะอ่ะขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่เคารพนะครับอุดหนุนสนับสนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอเด้อไปแวะซื้อเอาม่วงนั้นหรือสอบถามกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้ตามหมายเลขดังกล่าวส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศนะครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ยาไออันนี้เราซื้อว่าอันนกน้อยมาลาพรเด้ซื้อเราเออบ่แม่นมาลาพรเด้เออมาลาพรนะครับเป็นเพลงทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงซื้อเพลงว่าห้องให้ไส้เดือนห้องให้ไส้เดือนเนาะนะครับบ่แม่นไส้เดือนนะใส่เดือนใส่อีเกื้องอ่ะนะเอานำมาฝากมาตอนพี่น้องที่มักทางฟังมักฟังเพลงทางสปป.ลาวคือสิถือแคลอยู่ดอกเนาะแต่บ่อีนางก็บักคำเสือโอ้ยโอ้ยเจ็บก้องหูเจ็บก้องหูเจ็บก้องหูเพิ่นว่าได้เนาะวันนี้วันที่10ตุลาคมแล้วนะครับพี่น้องที่ไปฉลองบ้านเนนฟาติมาและบวชพระสงฆ์ใหม่เป็นเรือเนาะหมุนอยู่บ่คักอยู่บ่คือสิอันมีความสุขโดยทั่วหน้าและก็กลับถึงเฮือนถึงซ่านเรียบร้อยแล้วเนาะขอความสุขจงเป็นของทุกท่านนะครับทาง FM 104.5 MHz ทางกระถ่ายทอดสดตลอดพิธีอาจจะมีช่วงในท้ายสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็คิดว่าคงจะราบลื่นขอบคุณพี่น้องที่เอาใจใส่แล้วก็ลุ้นเด้อนะครับมันก็จะมีบัฟเฟอร์บ้างเป็นบางช่วงเนาะพี่น้องเนาะคือเสียงหายไปเป็นบางช่วงเป็นธรรมดาของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรายังมีงานใหญ่อีกหลายงานเด้นะครับ23 24นี่ก็งานใหญ่อยู่2คอนเด้อพระสงฆ์บวชใหม่ของเราก็รับงานใหม่เลยนะครับงานแรกของการบวชเป็นพระสงฆ์บ่รวมมิซาต่างๆได้เพราะทุกวันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็งานใหญ่ก็คือทาง2คอนพุ่นล่ะ23 24เด้อส่งกำลังเจอไปทางท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิไสยแล้วก็น้องเปาหูมือก่อนผมโทรศัพท์ถามน้องเปามือวันศุกร์ที่ผ่านมาเปาสิเข้ารายการอยู่บ่ผมว่าถ้าเข้ารายการก็สิฝากเราเนี่ยจักหน่อยเด้เพราะทางอันมนต์สกลทวาปีบอกว่าผมไม่ได้เข้ารายการนะต้องเพราะว่าไม่มีคนคุมให้ผมด้วยผมก็จะไปเวียกนำมาสิเนี่ย ผมก็เลยโทรหาเปาเพราะเฉพาะรายการข่าวนี่ผมคุมให้ก็ได้เด้แต่ชั่วโมงที่สองผมคุมบ่ได้ผมดูแลไม่ได้เพราะว่าต้องเปิดเพลงตามคำขอด้วยนะปรากฏว่าหาน้องเปาน้องเปาบอกว่าโอ้ยผู้ใดอยู่นครอายุพิษณุโลกผู้ใดว่าสิโอ้คือไปไกลแท้ว่าสิน้องพิษณุโลกเอ้าส่งกำลังใจและขอคำภาวนาให้ทีมส่งเสริมชีวิตครอบครัวมีสังเตแหนหนองแสงเฮาเด้อไปยกทีมครับไปชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติปี2026ได้เราไปพิษณุโลกแล้วนะครับไปปุระชุมนุมที่โรงเรียนเซนต์นิโคลัสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่9มื้อวานนี้จนฮอดวันที่11ตุลาคมฮอดวันที่11ตุลาคมวันอาทิตย์พอดีเด้อขอคำภาวนาให้กับทีมศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็ทุกสังฆมณฑลในประเทศไทยไปร่วมชุมนุมกันที่นู่นนะครับไปร่วมชุมนุมกันที่นู่นท่านอาจารย์ดาวิดก็ไปแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นส่งโลโก้มาเด้ส่งกำหนดการมาผมอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นว่าสิเด้ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีเนื้อหาพบปะแกนนำและคุณพ่อครอบครัวระดับชาติครั้งที่11ของสังฆมณฑลนะครับของสังฆมณฑลก็เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมยินดีพี่น้องที่เป็นผู้ที่ร่วมนะครับในการอบรมส่งเสริมชีวิตครอบครัวก็ฮู้จักดีว่าเนื้อหาแต่ละขั้นตอนแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเนาะนะครับอันนี้ก็ส่งกำลังเจอไปถึงทางน้องเปาท่านอาจารย์ดาวิดแล้วก็ทีมงานคณะอาจารย์ต่างๆที่ไปด้วยนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเฮานะครับมื้อนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์มื้ออื่นนี่ก็อย่าลืมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดซึ่งก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าการไปมิซาเสาร์และวันอาทิตย์เป็นการร่วมมิซาที่สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะไปวัดได้ไปวัดหรือไปที่อาสนวิหารของแต่ละพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านเทแหกวัดอาสนวิหารของเราเนาะซึ่งองค์สมเด็จพระสัตตปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงสอนว่าวันอาทิตย์เป็นปัสกาประจำสัปดาห์
เป็นปัสกาประจำสัปดาห์เป็นวันที่ทำให้เราระลึกถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูและเป็นรากฐานสำคัญของปีพิธีกรรมทั้งหมดเลยและก็การฉลองวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสซาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการร่วมพิธีจริงๆเป็นเพลวติพระองค์ตรัสว่าหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนไปรวมตัวกันประการแรกฟังพระวาจาประการที่สองและรับศีลมหาสนิทด้วยกันรับศีลมหาสนิทด้วยกันอันนี้เป็นประการที่3ครับคริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังอันนี้ก็นอกเหนือจากนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกร้องให้หาทางช่วยคนที่จำเป็นต้องทำงานในวันอาทิตย์ให้มีโอกาสเข้าร่วมมิสซาได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้บกพร่องทางสุขภาพไปบ่ได้ลุกยากง่ายยากอันนี้ก็ร่วมพิธีทางออนไลน์หรือทางหน้าปัดวิทยุของเราได้ทุกเสาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็โพสต์ในขณะที่มิสซาเริ่มผ่านโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ของแต่ละ LINE ไปด้วยเช่นกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชค.กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสซังท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการวิทยุมิสซังท่าแร่หนองแสงกลุ่มวิทยุมิสซัง FM 10450กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่อันนี้นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอันนี้ก็กลุ่มพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนเป็นซื้อภาษาอังกฤษสำหรับพิธีที่ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์ทั้ง Facebook และก็ YouTube โดยมิสซาจะเริ่มเวลา 6:10 น.ที่อารามกาบูชินท่าแรกของเรานะครับแต่ว่ามือก่อนนี้มือวานนี้ก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องครับก็เลยบ่ได้ถ่ายทอดพี่น้องที่ติดตาม FC ก็จมบ่ได้รวมมิสซาเนาะบ่ได้รวมมิสซาทางออนไลน์นะครับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพและต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดก็ร่วมออนไลน์ขอบพระคุณที่ได้ส่งกำลังใจมาอย่างหนุ่มน้อยคนผู้ใจผู้ทำการถ่ายทอดสดแต่ละมือแต่ละมือเด้เพราะฉะนั้นก็ขอคำภาวนากับอีเมมืออื่นเด้อกับอีโฟมืออื่นให้การถ่ายทอดของเราทั้ง2วัดราบรื่นราบรื่นที่สุดนะครับมาที่ยะอายทางบ้านอีกุดเนาะนะครับบ้านอีกุดนะครับไอกองล่าไอบอกว่าฝากเพลงให้พี่น้องบ้านอีกุดทั้งหมู่ที่2และหมู่ที่13เด้อมักแห้งขนาดเพลงอันของสอนเพชรสอนสุพรรณนั่นส่วนสังเสษที่แนะนำเพลงวันแห่ดาวของต้อมราชันเดี๋ยวฟังต่อกันไปเลยผมติดค้างเอาไว้ลืมมาให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ทางไฟฟ้ากุสุมานนะครับทางหัวหน้าเพิ่นมาเปลี่ยนอันหม้อแปลงเป็นหม้อแปลงดิจิตอลให้ผมแล้วก็เปลี่ยนสายเมนใหม่เอาสายเมนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเห็นว่าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยจ่ายค่าไฟแพงใช่ไหมเดือนละ10,000 ต้นเดือนละ10,000 กว่า จ่ายมาเกือบจากปีแล้วนี่10 กว่าปีแล้วได้เดือนละ10,000 กว่าเนี่ยต่ำที่สุดอีกก็8,000เนาะเพิ่นก็เลยอีตนเมื่อวานนี้มาเดินสายไฟใหม่ให้หมดเปลี่ยนคัดเอาเปลี่ยนอย่างที่มันเก่าๆนะไฟมันอาร์กเนาะบางเทื่อก็ได้ผมก็ฮ้อนใจแล้วไฟมันอาร์กเด้มันเป็นวงได้ว่าสิวงนั้นก็อาร์กจังหน่อยดับจังหน่อยมาจังหน่อยดับจังหน่อยมาเราก็เลยมาเปลี่ยนให้หมดสุดเลยเมื่อวานนี้ทางทีมขอพระคุณทีมการไฟฟ้ากุสุมานด้วยมาทั้งทีมเมื่อวานนี้ก็เลยนี่แหละใช้เวลาเกือบ5 ชั่วโมงเนาะประมาณนั้นตั้งแต่บ่ายโมงจนฮอดพุ่นละ5 โมงกึกเลยจังในเมื่อเพิ่นก็ได้ก็เลยบ่ได้เข้ารายการสดอกอีแม่เอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอ่ะฟังเพลงครับอภัยให้เรียมสอนเพชรสอนสุพรรณตามด้วยคืนแห่ดาวครับ

สังเสดฟังอยู่บ่นะครับฝากเป็นพิเศษนะครับไปทางผู้สอยประดิษฐ์เด้อนะครับผมติดนี้เอาไว้หลายมือเติบน้องมีได้เข้ารายการนะครับจากเราฟังอยู่บ่สังเสดก็ได้สังอวนดีพี่น้องทั้งแต่แหดีฟังอยู่บ่เนาะนะครับขอบพระคุณที่แนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็ติดค้างเอาไว้หลายมือเติบเงินใส่นีใส่สินไปทีละน้อยกันแล้วกันเนาะนะครับพี่น้องที่ติดตามรายการของเฮาอยู่นะครับบางมือมีแต่เข้ารายการก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับเมื่ออย่างเมื่อวานนี่คือผมนำเหล้าแหละเนาะนะครับเอ็ดไฟฟ้าเมื่อวานนี่ก็ได้เนาะในเดือนตุลาคมก็วันที่23 24ตุลาคมนี้มีสั่งเฮาก็ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่งประเทศไทยและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3เป็นกิจกรรมระดับชาติได้มั้ยเอ้ยเป็นกิจกรรมระดับชาติวันที่23เนี่ยครับก็สิมีกิจกรรมวันคารวะไทยมีกิจกรรมภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรมีกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องบุญญาราศีมีนิทรรศการองค์การคาทอลิกและก็การเสวนาหัวข้อเส้นทางบุญญาราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าวก็คือเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรนั่นเองครับนอกจากนั้นสวงบ่ายก็ร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคารวาสรุ่นที่1 18 นาฬิกาของวันที่23ครับชมการแสดงแสงสีเสียงอลังการเสริมศรัทธาในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญาราศี2คนนะครับก็เป็นการแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อแห่งความกล้าหาญและการเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสกีแห่งสองคอนยิ่งใหญ่อลังการครับจากนั้นเมื่อจบการแสดงก็จะมีร่วมพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาจากนั้นก็เคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการสถานตลอดจนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนั่นเองส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมครับก็จะร่วมพิธีเสกสารแม่พุทธาและกิจกรรมปล่อยลูกโป่งคำภาวนาก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญทางการฉลองครับโดยพิธีฉลองจะเริ่มเวลา10นาฬิกาฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญาราศีแห่งสองคอนวิทยุมีสั่งท่าแรงแสงของเราก็ถ่ายทอดสดพิธีสดตรงจากที่นู่นนะครับมายัง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ในวันที่24ตุลาคมตรงกับวันเสาร์วันนี้เช่นเดียวกันในสัปดาห์หน้านะครับประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีอย่าลืมนะครับพี่น้องที่มีเวลาอยากไปแสวงบุญที่สองคอนไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับมีสั่งของเราก็เชิญครับส่วนคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยก็โพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook นะครับบอกว่าวันระลึกถึงผู้ล่วงลับของวัดนิรมัยเด้อ 19:30 นของวันที่30ตุลาคมมีสาวอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยส่วนวันที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นก็เป็นมิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีพี่น้องทางนิรมัยนี่เชิญพระคุณเจ้าเนาะสุดยอดเลยเนาะในวันที่1พฤศจิกายนนะครับนอกจากอุทิศแด่ผู้ล่วงลับมิสซาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอำนวยแล้วนะครับพิธีมิสซาเวลา 10:00 นเนาะก็ยังเป็นวันสมโภชนักบุญทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายนก็จะมีคุณพ่อชาณรงค์ผันพลีประธานในพิธีนะครับอันนี้ก็คือนิรมัยและบ้านโชคอํานวยส่วนวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพครับคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสก็มีมิซาปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 19:00 นเด้ออยู่สุสานพุละเช่นเคยเช่นเดิมนะครับที่เดิมแล้วก็พิธีเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์และวันสมโภชนักบุญทั้งหลายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 นะครับแต่ว่าเทศบาลเฮาก็ไปตั้งแต่ 5:00 คือเก้าเฮาแหละแต่แห่ก็ไปตั้งแต่ 5:00 เนาะส่วนท่าแรกนี่วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนบ่ตรงกันปีนี้เนาะมีซา 6:00 เด้อมีซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดอัครเทวดามีไข่เอลท่าแรกแต่ว่ามื้อเอกวันวันที่6นะวันที่6เวลา 19:00 คือกันเด้อมีซาพี่น้องตั้งแต่แห่นี่ไปตั้งแต่พุ่นละค้ำพุ่นละบางคนก็ไปตีสองตีสามก็ไปแล้วมันหามงจอดรถยากอีเมเอ้ยเสร็จพิธีก็กลับโอ้ยกว่าสิออกจากสุสานใดแต่ละวัดแต่ละท่านแต่ละท่านขับรถไปเนาะรถหลายแต่เท่านี้แล้ว
พี่น้องก็โป้หลายมากันกำเลยมาจากทั่วสารทิศพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดก็มานำนี่แล้วเนาะเอาวัดท่าแร่ก็วันเสาร์ที่7เด้อเสกสุสานท่าแร่หรือเวลาอีกไม่มากนะครับสกลนครครับเชิญร่วมงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจัดขึ้น 20-26 ตุลาคมเด้อไฮไลท์25ตุลาคมครับวันแห่เทียน25ตุลาคมเด้อมีขบวนแห่ปราสาทพึ่งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและก็ร่วมชมการแข่งขันเรือยาวริมหนองหารกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมายอันนี้สกลนครเมืองแห่งความสุขรับประกันความสุขอย่างแน่นอนหากมาเที่ยวสกลนครอย่าลืมครับวันแห่ปราสาทพึ่ง25ตุลาคมส่วนนครพนมก็ไม่น้อยหน้านะครับประเพณีไหลเรือไฟปีนี้16-27 ตุลาคม12วัน12คืนและชมมหกรรมเรือไฟจาก12อำเภอ12ลำด้วยกันพร้อมเรือไฟจากหน่วยงานส่วนราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆพรึบนะครับเต็มริมฝั่งเต็มฝั่งแม่น้ำโขงเต็มฝั่งได้บ่แม่นเต็มลำแม่น้ำโขงได้ไฮไลท์ของงานครับก็คือวันไหลเรือไฟ26ตุลาคมเด้อจบจากสกลนครก็จะลุดไปนครพนมโลดจังหวัดใกล้เคียงกันหนุ่มน้อยคนพุทธไทยอยู่อำเภอชายแดนระหว่างสกลนครกับนครพนมไปทั้งใดก็ได้สบายสบายอีไม่เอ่ยใกล้ทุกทางใกล้ทุกที่ว่าซะเนาะโอ้ยปั่นจะเมาข้าวเนาะหนุ่มน้อยคนพุทธไทยเนาะว่าซั่นข้าวบริการข้าวประชาสัมพันธ์ครับยังมีในช่วง 18:30 นอีกครั้งแต่ตอนนั้นก็เว้าเร็วได้เมาเร็วนะครับเมาเร็วกว่านี้เติบหนึ่งเนาะอีเมลเนาะขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับมื้อนี้หนุ่มน้อยคนพุทไทยพร้อมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดและก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพับพลึงตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยพร้อมด้วยวิทยุมิสังท่าแรงหนองแสงนาโพเรดิโอลาพี่น้องไปก่อนขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งงอดตอดนี่แม่งงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ไปขยายไม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ยุทธโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปติดตามสารคดีนะครับในชื่อสารคดีประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ
3: ชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรา
4: ในบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่ด้านการ
3: เป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นเกราะคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
5: โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
3: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเราเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
6: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของ
7: ที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
8: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูผู้อำนวยการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยๆกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
3: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
5: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
3: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันเช่นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
9: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

0: มายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้จึงเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือเบาะ
1: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆโซมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกท่านครับ
0: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ทีนี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะประกาศให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
0: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
2: ครับท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นเป็นสารคดีนะครับชื่อชุดอิหม่ามนักพัฒนาศรัทธานำทางสู่รางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นสารคดีชื่อชุดประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะณขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ยังคงประทับพักพระราชอิสริยบทตามพระราชอัธยาศัยณห้องประทับรับรองนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ก็จะได้ทรงพระดำเนินออกมายังอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะและ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบ

0: ผมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนทั้งสิ้น32รายนะคะคุณอมรัน
1: ใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะครับก็ได้มีการจัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและก็เงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ในคราวที่เสด็จพระดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526เป็นต้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับแล้วก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการและประเทศชาตินะครับรวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับ
0: ค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นนะคะนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยข้าราชการเข้าเฝ้าในวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี2569เวลา 18:00 น.ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลก็จะมีประเภทดีเด่น3ปีซ้อนนะคะได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์1รางวัลจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนถึง 60,000 บาทนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด 3-50 มัสยิดค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมีประเภทรางวัลดีเด่นจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปค่ะได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับที่มีมัสยิด51-100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กนะครับที่มีมัสยิด3-50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทรางวัลดีนะครับก็จะได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลนะครับจำนวน 30,000 บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่มีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับมีมัสยิด51-100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด3-50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีครับ
0: ค่ะซึ่งอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะรางวัลที่1โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลที่2โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 15,000 บาทรางวัลที่3โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 12,000 บาทค่ะรางวัลชมเชย2รางวัลนะคะโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทโดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดเข้าเฝ้ารับพระราชทานดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ครับก็จะมีจังหวัดนราธิวาสนะครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้เสด็จออกจากห้องประทับรับรองแล้วก็เข้าที่ประทับภายในหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้านะครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป
2: ค่ะสำหรับอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละจังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสนะคะรางวัลที่1นายซัมรีจอแมอิหม่ามประจำมัสยิดเลาะหมู่ที่5ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะค่ะรางวัลที่2นายมารูเดงมามะอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนมุนตาฮาหมู่ที่5ตำบลมาโมงอำเภอสุขิรินรางวัลที่3นายอิสมันมาหาดุงอิหม่ามประจำมัสยิดอัสดีนียะหมู่ที่7ตำบลละหานอำเภอยี่งอรางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลค่ะได้แก่1นายซัมรีเจ๊แมอิหม่ามประจำมัสยิดคอยยะหมู่ที่3ตำบลดูซงยออำเภอจะแนะ2นายสามะลอแมอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนยาเกยากินหมู่ที่2ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะครับรางวัลที่1ได้แก่นายมูฮัมหมัดยากีฮะยีฮัมมะนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดบาฮุลมูนิรคือสินะครับหมู่3ตำบลตันยงหลูโลอำเภอเมืองปัตตานีนะครับรางวัลที่2นายอับดุลลอฮ์ตาเปาะโตนะครับเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลามบาซาวะเซงนะครับรางวัลที่3นายมูฮัมหมัดดอลเลาะเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลอิซซานปอฮงตือบอกนะครับหมู่7ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับ
2: ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะมีประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่คือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการค่ะและประเภทรางวัลดีนะคะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีค่ะ
0: ครับทั้งนี้ทางกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะครับประจำปีพ.ศ. 2568ซึ่งก็เป็นผลงานปี2567นะครับเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมานะครับทั้งด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์นะครับการศึกษาและการปกครองครับรวมทั้งเป็นการประกาศกิตติคุณและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งก็จะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเข้าเฝ้าพระราชทานรางวัลก็ได้มีการร่วมพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังปรากฏผลของการพิจารณาที่ได้นำเรียนให้ทราบนะครับ
2: ค่ะและอีกสักครู่นะคะนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
1: ้ขอเดชะ
2: ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจำนวน33รางวัลค่ะ
3: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน33คนดังนี
0: ้ครับท่านผู้ฟังครับจะมีการแบ่งประเภทของรางวัลนะครับประเภทโรงเรียนจำนวน6รางวัลด้วยกันนะครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับได้แก่โรงเรียนท่าใหญ่วิทยาครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนประทีปวิทยาครับอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครับโรงเรียนขนาดกลางครับได้แก่โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลาครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับ
2: ค่ะรางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียนจำนวน2รางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนขนาดเล็กค่ะได้แก่นางหนูฮาหวันอาลีค่ะโรงเรียนท่าใหญ่วิทยาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเซงมะลีโรงเรียนดารุนมุสลิมวิทยาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวไลล่าหมูดเสมโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายมูฮัมหมัดฟาฮิมเจ๊แหนโรงเรียนลาลอวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่นางนูรีฮันเรงมาโรงเรียนดารุสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายอาซีดสามะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ครับส่วนรางวัลประเภทครูนะครับจำนวน12รางวัลดังนี้นะครับครูสอนวิชาสามัญจำนวน6คนนะครับโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นางดานีหมัดหมันครับจากโรงเรียนดารุนอุลูมอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับนายการานีแดงหราครับจากโรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวสิติฮาวอปุเตนะครับจากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลานางสาวอาลียากากะบุตรนะครับจากโรงเรียนศาสนบำรุงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนได้แก่นางสาวอานีซะสามะนะครับโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับและนายอัสมีต่วนกาจิโรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
2: ค่ะและมีครูสอนวิชาอิสลามศึกษาจำนวน6คนนะคะโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นายมาเยตกรมเมืองโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายอบูบักกอนสละโรงเรียนสานติวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะโรงเรียนขนาดกลางนะคะได้แก่นายซูไฮมียูโซโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะนายอานันนิโซโรงเรียนตันต้นตันหยงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะ
3: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: คุณผู้ฟังครับจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้พระราชทาน พระราชดำรัสนะครับ

0: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกัน
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้าน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญท่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดมหาฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาอาสนวิหารอัครเทวดามีแขกแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกแอลทะเลวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์ก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาทชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานรงค์ผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: สิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรธวุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะ

ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: เกรียงไกร
1: พระจันทร์เกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันทร์ลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

0: วัดจันเกรียงไกร
1: วัดจันเกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีร่วมคนร่วมคิดปู

บทอ่านจากประวัติศาสตร์นักบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com ในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่33ถึงข้อที่43เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาเรื่องหนึ่งเถิดขหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเถิดเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้นบรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นจะได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผล

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับคลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอ

มาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นฮู้แซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมุ่นสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงพินเสียงแค้นจนมาได้เวลาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาขยับกันเข้ามาเด็กๆน้อยตอมกันเข้ามายับเข้ามาละคำแพงผู้เสียผู้สาวคือกันยับเข้ามาคือหนุ่มน้อยคนผู้ไทยยังฟังนิทานม้วน นิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองสิ่งเมงตอนยืนเก็บมากเผ็ด

0: สิ่งเมงตอนไปเก็บหมักเผ็ดพี่น้องครับมือหนึ่งพระราชาพร้อมทั้งเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่หัวล้านแน่หัวมีล้านแน่ผมดกปกไหลก็ไปเมิดนางสนมนางกำนันทั้งหลายผู้จบผู้งามก็พากันไปคือกันไปเที่ยววันนี้พระราชาพร้อมด้วยเสนาอำมาตย์ไปชมสวนอุทยาน ไปส้มสวนดอกไม้เนาะเป็นการพักผ่อนย่อนใจวาสันทรเนาะพี่น้องเนาะสิ่งเมงคือการไปน้ำเขาแล้วเราก็ได้ชีวิตราชการหนีหน่ายไปทั้งใดก็ต้องตามติดสอยห้อยตามไปตลอดขาดมิได้กระพากันยางส้มสวนส้มนกส้มไม้ไปแล้วนางสนมกำนันกะหัวเราะคิกคิกคักคักมีความสุขโอ้ดูดิดอกไม้นั่นเราจะเอาไปให้หนุ่มน้อยคนเพื่อไทยดีไหมไม่หรอกกลัวถูกไหมนะสามเราเองเหรอถูกไหมหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยนั่นแหละพากันส้มสวนส้มนกส้มไม้เว้าโน่หูม้วนกันไปอย่างมีความสุขพาเจ้าเขาไปส้มหมู่นกห้องปกปกเขาว่านกศพจังแม้นมันจบนกแจ่นปากแง่ห้องตั้งแต่แม้นนกกระทาอีนกกระทาตากายพ้อยๆมันห้องอ้อยๆเอาแต่ตะกะแตนนกแจ่นแว่นเสียงขันแจ๊กๆหมู่นกแท็กตาแดงห้วนหวนมันอยู่ตามสวนตามห้วยตามเหล่ามู่นกเขาเขาหูดเขาหูไม่เป็นตาดูแม่นนกเขาบกอดมันห้องว่าหอกซักหอกซักจับอยู่หลักเขาม่วนตัวน้อยแล้วขี้อ้อยขี้อ้อยเอาหนูนกเขาคู่ขันม้วนกองป่านกจอกฟ้าห่างงามอ่อยตอนเป็นตาสะอ้อนเสียงนกกาเว้ามันห้องมากาเว้าหาคูนกอีจูโตเหลืองอ้อยต้อยสุ่มเด็กน้อยเจ้าอย่าไปยิงมันเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อ พากันส้มนกส้มไหมไปนำแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ร้องเพลงก้อมเมื่อกี้นี้เนาะเพิ่นสมนกพ่อยางมาฮอดเดินยามองหนึ่งพระราชากับส่วนเสนาอำมาตย์มาเล่นตีคลีกันสิ่งเมียงกับพวกนางสนมกำนันบ่ได้เล่นนำดอกพี่น้องถือว่าเป็นกองเสียเนาะยามใดที่พระราชาตีได้ดีคนทั้งหลายก็พากันตบไม้ตบมือโอ้คักคักคักคักเก่งเก่งกองเสียเด้แต่ว่าเสียงเมียงยืนเสยเตื่อเวยสงสัยบ่พอใจที่เธอถูกขังคุกหมดเนาะย่ามใดที่พระราชาตีบ่ถูกหรือตีบ่ไทยตีหลุยคนทั้งหลายเงียบแต่ว่าเสียงเมียงโอ้ยตบไม้ตบมือโอ้ยถูกอกถูกใจหัวซอบใจคักเป็นทำนองเยาะเย้ยนั่นล่ะพี่น้องครับพระราชากระเสืองตาซ้ายใส่แน่มันเดาได้เนาะมอนี่เนาะตีลุยเพิ่นกระตบมืออีกพละซากระเสืองตาขวาใส่เนี่ยมันยังไงกันแน่เนี่ยเพิ่นว่าพละซากระสักรู้สึกแล้วพละซาสังเกตเห็นอยู่พี่น้องก็รู้สึกบอกคอยพ่ออกพ่อใจเสียงเมียงแต่ว่ากะเก็บความรู้สึกเอาไว้ผู้ใหญ่เนาะบ่แสดงออกคอยหาโอกาสเล่นงานเสียงเมียงทีหลังเพิ่นคิดในจืดแล้วปล่อยให้มันตบไม้ตบมือไปก่อนฮะหลังจากตีคลี่จนพ่ออกพ่อใจแล้วกันย่างต่อเข้าไปพักในศาลาเว้าโน่หูม้วนกันไปต่อนะครับเว้าไปเว้ามาอันเดียวก็เว้ามาเว้าไปก็พักกันโซเล่กันเรื่องของอาหารการกินพี่น้องเว้าเรื่องกับเขากับป่าพี่น้องพระราชาคิดยากแล้วบาดนี้ อยากกินแจ่วมักเผ็ดดิบต้องใส่แมงดานะนางสนมที่เคยดูแลอาหารการกินคึดนักอกนักใจแล้วก็เลยทูลพระราชาว่า
1: เอ้ยพระราชาเพคะอันแจ่วมักเผ็ดดิบ
0: อันเอ็ดมิยะดอกแต่ว่าตอนนี้อันอยู่ในครัวบ่มีมักเผ็ดดิบเลยเพคะเพิ่นว่าเอาล่ะสิเฮ็ดแนวใดล่ะพระราชาก็เลยถาม
1: เอ้ยคันสิเอ็ดแจ่วมักเผ็ดดิบก็ต้องให้คนไปเก็บมักเผ็ดมาซะก่อนแล้วพะนะ
0: จากพะยะค่ะก็เป็นพะนะ พระราชาบ่ค่อยพอใจเสียงเมียงอยู่แล้วก็เลยให้เสียงเมียงนั่นละเป็นคนไปเก็บมักเผ็ดเสียงเมียงเรามีงานให้ทำงานสำคัญมากนะเนี่ยไปเก็บมักเผ็ดนะนุ่งกับคุณผู้ไทยห้องมักเผ็ดเด้อ อันเดียวกับมักพริกไปเก็บมักเผ็ดมาให้แม่ครัวทำแจ่วมักเผ็ดดิบนะพระราชาใส่เสียงเมียงเอ็ดงานสิบ่ไปก็บ่ได้พี่น้องจังใดก็ต้องไปเนาะแนวใดก็ต้องไปเพราะฉะนั้นเสียงเมียงก็เลยจำเป็นจำใจต้องไปทั้งที่บ่อยากไปเพิ่นก็คิดในใจแล้วผู้อื่นมีตั้งว่าหลายคนเป็นอย่างบ่ไสเหลืองง่ายๆซ้ำไปเก็บมักเผ็ดซ้ำนี้ไสผู้อื่นก็ได้เป็นอย่างคือมาไสคนมียศถาบรรดาศักดิ์แบบเสียงเมียงคิดแบบคนบ่พ่ออกพ่อใจเจ้านายอันว่าเจ้านายเขาสิไสไผก็ยังไปติเนาะพี่น้องเนาะเป็นลูกน้องไปเมิดโบราณเพิ่นเว้าไว้พอผมเว้าไว้คนกินแห้งมิตายดอกผีกินแห้งพุลาตายพอผีมันบ่แม่นคน มันใส่หะใส่ห้ามมีแล้วผีเนาะแต่คนก็ยังหูจักได้แดดหอนก็ให้พักหิวข้าวก็ให้กินข้าวยามเงินเดือนมาก็ได้เงินเดือนนานอันนี้คนใส่เพราะฉะนั้นยติเด้อหลังจากหยางไปเฮิงเติบพี่น้องจนมาฮอดสวนมักเผ็ดกระทำท้าเป็นกลมๆเงยๆดำๆมองๆสอดสายตามองหามักเผ็ดนำหาต้นนั้นก็แล้วหาต้นนี้ก็แล้วหยางเลาะหาจนมัดสวนมักเผ็ดก็บ่ได้มักเผ็ดพอหน่วยหาตั้งว่าหึงพี่น้องจังหยางกลับไปหาพระราชาแบบบ่ได้มักเผ็ดจักหน่วยเสียงเมียงไหนล่ะมักเผ็ดนะพระราชาก็ถาม
1: บ่มีจักหน่วยดอกพะยะค่ะ
0: ฮะมันไม่มีจักหน่วยเลยเหรอตัวเอาหยังมาเว้าเสียงเมียงมักเผ็ดดกกระดอมักเผ็ดหน่วยที่อยู่ทางต้นน่ะดกอีหลีพะยะค่ะแต่ว่ามักเผ็ดหน่วยที่ล้นควันลงมาบ่มีจักหน่วยก็เลยบ่ได้เก็บมาคันสิเด็ดเอาจากต้นกระยานเป็นการล้วงละเมิดคำสั่งของพระองค์ก็เลยต้องกลับมามือเป้านี่ละพะยะค่ะพระราชาได้ยินคำแก้ตัวแบบนั้นพี่น้องก็เลยบ่เอาโทษอีหยังกับสิ่งเมียงแต่คันสิให้มันกลับไปเด็ดมักเผ็ดมาอีกกะยานมันเอ็ดอีหยังไปอีกนะพี่น้องพระราชาก็เลยให้คนอื่นไปแทนแต่ว่ากว่าสิเก็บมักเผ็ดมาได้ล่าวกับจักว่าเศร้าจะกินแจ่วมักเผ็ดดิบแล้วก็บ่จักเนาะแต่ว่าไม่หยังกะยาพี่น้องพระราชายังเก็บความบ่พอใจเสียงเมียงไว้อยู่ในอกเสียงเมียงเด้อเสียงเมียงเด้อเดี๋ยวพระราชาขอฝากไว้ก่อนเด้อไม่หยังกะยาเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดหยังก็ตามหัวหน้าหรือเจ้านายย่อมถูกเสมอนะเพิ่นว่าลบอะไรไม่ได้นะโดยเฉพาะลบความโกรธแค้นในใจของเจ้านายเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งก็มีทั้งชนิดครีมนวดขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคา120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงทั้ง2ชนิดสกัดจากต้นพระพรึงหรือต้นวานสนหรือในบ้านเฮาสิหองว่าน้ำมันนวดสมุนไพรวานสนก็ได้เพราะว่าใบพระพรึงหรือใบวานสนอันเดียวกันซึ่งก็นำเอามาสกัดเรียบร้อยเป็นครีมนวดสมุนไพรและเป็นชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งเอาไว้บรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกรามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตนกระตูเจ็บหลังเจ็บแอวหรือเอ็นผลิกข้อตกหมอนมื้อนี้มดแมงไม้กัดตอดตุ่มคันจากมดจากแมงไม้หรือต้อตอดแตนตอดแมงป่องเล็กหรือแมงงอตอดเอาไปทาครับบรรเทาอาการปวดบวมทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมีจำหน่ายแล้วที่วิทยุนาโพเรดิโอและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดหรือที่หนุ่มน้อย

คุณผู้ไทยหมายเลขโทรศัพท์0898633349ผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกมงทุกบอนหนุ่มนาคนผู้ไทยกราบงามๆมายังมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนสืนกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอนำพาพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราทุกช่องทางเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนสืน1ชั่วโมงนับจากนี้นะครับเพลงลูกทุ่งลูกกุ๋งที่พี่น้องแนะนำกันเข้ามายินดีพร้อมเปิดเพื่อสร้างความบันเทิงใจให้กับพี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับพบกันมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่10ตุลาคม2569วันที่10เดือน10มื้อนี้เมื่อวานนี้สถานีวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาเสียงเงียบไปสวงบ่ายหมดบ่ายเลยเพราะว่าเดินสายไฟฟ้าใหม่เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่เป็นมิเตอร์ดิจิตอลแล้วก็เปลี่ยนคัตเอาใหม่ทุกอย่างเมดเลยเมื่อวานนี้ใช้เวลาหลายขนาด 3-4 ชั่วโมงขอบคุณหัวหน้าและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุสุมานเมื่อวานนี้ 3-4 นายเจ้าหน้าที่ 3-4 คนมาซ้อยกันตั้งแต่บ่ายโมงจนฮอด 5 โมงแรงกึกนะครับเอาสายไฟเมนออกเปลี่ยนสายใหญ่เข้าไปเปลี่ยนมิเตอร์เป็นดิจิตอลเปลี่ยนคัตเอาใหม่เบิ่งดูบาทนี่ค่าไฟมันสิลดลงอยู่บ่หรือมันสิเพิ่มขึ้นเนาะอีเมเนาะปกติค่าไฟเฮาก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 9,000 แต่ไม่เกิน 12,000 ของแต่ละเดือนเดือนใดที่ 12,000 นี่ก็ขาอ่อนขาล้าแล้วผมก็ได้ พอเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือสิลดค่าไฟลงไปเติบนึงนะอันนี้ผมคิดนะอันนี้ผมคิดเนาะขอบคุณไปทางไฟฟ้ากุสุมานอีกครั้งนึงนะครับขอแสดงความยินดีไปทางพี่น้องโคกสูงทางนี่นะทางไปจากบ้านนาโพเฮาไปทางหนองพื้นน้อยนี่นะทางสอบต.รำไพเนืองทองเมื่อวานนี่เราก็โพสต์ภาพของการเทคอนกรีตแล้วได้ทางเส้นนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อไปโลกพระจันทร์เฮิงล่ะพี่น้องทางคุ้มก็โทรศัพท์มาหาผมเจ้ามาซ่อมบำรุงแน่กว่าทางผีหันเจ้ามาเอ็ดทางเส้นนี้แน่กว่าว่าซั่นเด้จริงๆแล้วมันเป็นทางของการดูแลของอบจ.สกลนครเนาะเสือก่อนทางสภากะบ่อนุมัติให้มีการซ่อมบำรุงทางนายกก็ไปคุยแล้วคุยอีกจนได้งบประมาณมานายกชาติชายยศทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพพร้อมคณะบริหารได้งบประมาณส่วนนี้มาจนได้เนาะซึ่ง1ตุลาคมก็เป็นปีงบประมาณใหม่แล้วก็โยนมาเฮ็ดมาบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวนาโพและผู้ที่สัญจรเส้นทางนี้ไปโลกพระจันทร์เฮิงแล้วหลายปีแล้วบ่แม่น 5-6 ปีแล้วบ่คันบ่กว่าเนาะไปโลกพระจันทร์เส้นทางนี้คราวนี้เราก็จะได้เดินทางแบบสะดวกสบายกันไปแล้วเนาะ เช่นเดียวกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทางโคกหมวงแล้วก็ทุกหมู่บ้านเนาะเมื่อวานในทางพี่น้องทางโคกหมวงกับท่านนายกก็นำทีมไปซอยเหลือพี่น้องได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงไปบ้านโคกม่วงตัดกิ่งไม้มันขวางทางกวาดเศษกิ่งไม้ออกจากทางทำความสะอาดโดยรอบปรับภูมิทัศน์พี่น้องบ้านโคกม่วงให้เรียบร้อยสวยงามให้เรียบร้อยสวยงามมันสิเป็นอุบัติเหตุได้ขี่รถไปแล้วงาไม้ฟาดตาแล้วเบ่งเอาแล้วเนาะนายกก็ว้ายไปนะครับขอบคุณไปทางท่านนายกชาติชายยศทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพและคณะผู้บริหารนายกก็บอกว่าไปแม่ต้องไปเบิ่งไปดูแลเบิ่งแยงทุกหมู่บ้านแหละเพื่อความสงบสุขของไทยบ้านเฮาอ่ะขอบคุณท่านนายกนะครับในส่วนของคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับมื้อนี้เป็นได้สบายดีกันอยู่บ่ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอยู่บ่นะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนเนาะ

มวนอยู่บนอ้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการได้ยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานเขาสีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

0: คล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มู่บ้านนี่ขอบคุณไปทางยะอายก้องล่าเกือบ5โมงแรงแล้วนะยะอายก้องล่าจากบ้านอีกุดไปวิทยุนาโพเรดิโอแล้วก็หยางข้ามถนนไปผมก็เบิ่งว่าผู้ใดคือสมาร์ทแท้น้อซะเด้ช่วงนั้นการไฟฟ้ากุสุมานไฟฟ้ากุสุมานกำลังเก็บเครื่องไม้เครื่องมืออยู่เอ็ดงานกำลังเสร็จแล้วลาไปอันนี้บ่ว่าสันวิทยุนาโพเรดิโออันนี้บ่มงไข่ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยหั่นว่าสันแม่นแล้วครับแม่นแล้วครับว่าสันก็เลยเสิร์ชลาไปแอนกันแล้วก็บอกว่าแม่เรานี่อายุ86ปีแล้วเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูลูกไปใส่มาใส่บ่ได้อืมอยากลองใส่ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเบิ่งดูมันสมกับโฆษณาทางวิทยุอยู่บ่ว่าสันเราสนับสนุนไป2ขวดขอบคุณไปทางคุณยายดูเด้อคุณยายดูอายุ86ปีแล้วมันธรรมดาแล้วเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเฮาใส่เวียกร่างกายมาเหิงแล้วเนาะก็ลองเอาไปใส่เบิ่งนะครับผมก็แนะนำวิธีการใช้งานทาบางๆนวดเบาๆวันเท่าเจ็บไวเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมองใดกระท่าโลดบ่ต้องทายามมือแรงยามมือเสาเจ็บตอนใดกระท่าไปโลดเด้มันบรรเทาได้ทุกเวลาเด้แต่ส่วนผมนี่ถ้าดุถ้าดูเจ็บตัวไหนกระท่าตัวนั้นดิพอผลิตเองตุยใส่อีตหากได้สวงนี่ปกตินี่อาทิตย์หนึ่งสิใส่อยู่1ขวดแต่ตอนนี้นี่ยังบ่ครบเดือนเลยใส่ไป6 7ขวดล่ะเพราะว่าตุยใส่คู่มือเด้โยมมันเจ็บมื้อใดก็ตุยใส่มื้อนั้นล่ะว่าเนาะเอ็ดเวียกแห้งเต็กแล้วเอ็ดอันนั้นนักอันนี้นักห้ามของนักเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขากระท่าแล้วหมดกัดก็ยังขาเนาะมันเป็นตุ้มคั่นกันยังทาอยู่เพราะว่ามันยุบนี่แล้วบ่ต้องเก่าเนาะเก่าเท่าเดียวหลังจากนั้นก็ลืมเลยว่าหมดกัดขอบคุณไปทางไอ้กองลาเด้อเมื่อวานนี้บ้านอีกุดนี่ผมเคยมอบให้เมื่อตอนผมไปเป็นใครวัดใหญ่อยู่โรงพยาบาลเด้อผู้ใดได้ทาเบิ่งแล้วเนี่ยนะครับผมไปนอนโรงพยาบาลพี่น้องบ้านอีกุดไปลายได้ไปนอนโรงพยาบาลผมเป็นใครวัดใหญ่ช่วงนั้นเป็นการทดลองใส่ครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงกระปุกน้อยกระปุกกระป๊อกกระป๊อกกระเป๊กนะกระปุกเป็นตะแพงกระปุกน้อยๆนั่นผมก็ยังท่ามีหมดเลยเพราะว่าผมนอนแล้วขาผมกับแอวนี่คือสิลุดออกจากกันนี่ได้เป็นไข้วัดใหญ่เนาะผมก็ท่าแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาล2มือทั้ง2มือนี่โยบ่ได้เจ็บแอวได้โยท่าไปแล้วนี่ก็สบายนอนสบายคือก็บ่ได้เป็นการเจ็บแอวคือบ่ได้เป็นหยังนี่เพิ่นว่าเป็นแต่ไข้วัดใหญ่ซื่อๆเนาะมันพอผมท่าเสร็จร้อยผมก็เลยถามสุเจ้าเจ็บแอวอยู่บ่ว่าซั่นนอนเถิงเด้ก็เลยแจกไปท่าแต่มันก็ได้แจกบ่หมดทุกคนดอกเพราะว่ามันน้อยสวงนั้นเนาะพี่น้องทางบ้านอีกุดเนาะมื้อนี้จังได้เงินพี่น้องทางบ้านอีกุดเด้อ2ขวด100บาทขอบคุณไอ้กองลาแล้วก็แนะนำเพลงมาสอนเพชรสอนสุพรรณเรียมไม่กลับนะเดี๋ยวสิหามอบให้เด้ออันเกินเพลงสอนเพชรสอนสุพรรณขึ้นเท่าใดแล้วแม่แล้วผมมอบให้เจ้าเด้อไอ้กองลาเด้อพี่น้องหลายมงหลายวอดนะครับที่ไปซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่ผมบ่ได้ถ่ายรูปไว้ได้ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อคันมืดแล้วก็มาซื้อใหม่คันดีก็แนะนำบอกต่อกันแน่จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่หมายเลข0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าก็ได้ส่งฮอดเฮือนฮอดซ่านเก็บเงินปลายทางคือเก่าครับอีเมลครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่พึ่งกาแฟอายุจะยืนเป็นร้อยปีได้ยินข่าวของญี่ปุ่นยูโบอิเมเอ้ยญี่ปุ่นอายุร้อยกว่าปีไปจากร้อยกว่าคนตอนนี้อายุยืนเป็นแสนคนแล้วเพราะเขาดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีถ้าเขาอยากอายุยืนก็ขอให้อิเมะคุณลุงคุณป้าควบคุมดูแลเรื่องอาหารเด้อเผ็ดหวานมันเค็มอันนี้ก็ต้องลดลงหลายๆได้เนาะรวมไปถึงบุหรี่ด้วยพวกอาหารที่มันเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเบิ่งแยงสุขภาพเด้ออิเมะเด้อด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านมื้อหน้าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนหมดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตสน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633333

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

ลมตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: ล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

บอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED Plasma หม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่27ถึงข้อที่28เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่าคนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากล่องใสมาหลายเถือและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

อรุณสวัสดิ์นายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 50 นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาห์เถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาห์พร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาห์เถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์จึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวีเอลซีดีเอลอีดีพลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิด

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับคลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮ้อเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

โฮกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงทรงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก้าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัด

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
1: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
2: คนผู้ไทย

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์ฮอยอแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคุณฮอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุนาโพเรดิโอ FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราและก็ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์ของวิทยุนาโพเรดิโอข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูลนี้นอกจากส่งผ่านทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์ไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนในชุมชนของเราแล้วยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราผ่านทางหลายช่องทางบ่ว่าสิเป็นทาง napo.radio.com emytunnerradio twittv และก็ radio garden ส่วนมีซาเสาของเราก็จะถ่ายทอดผ่านทาง2สถานี FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแหนองแสงและกระทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขแอลท่าแร่ 6-7 นาฬิกาของทุกเช้ารวมไปถึงวันอาทิตย์มื้อนี้นำนะครับกันละนอกจากนั้นแล้วก็ยังโพสฝากพี่น้องผ่านทางกลุ่มไลน์ต่างๆอาทิกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายคริสตชนท่าแร่กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสังท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมิสัง FM 10450อันนี้สำหรับโพสต์พิธีบูชาขอบพระคุณก็ขอบพระคุณผู้ก่อตั้งและก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยพี่น้องก็สามารถติดตามเข้าไปกลุ่มนี้ได้ในส่วนของวิทยุออนไลน์นอกจากนั้นเวลา 6:10 น.พิธีมิซาจากอารามกาบูชินท่าแร่ก็ได้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์แล้วก็ยังโพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่มพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูลนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว284วันพระอวยพรเฮามาตลอดขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือที่คุ้มครองดูแลชีวิตเฮาผ่าน100ผ่าน284วันมาแล้วอีก81วันจะถึงวันสิ้นปีบ่ฮู้ว่าเป็นวันของเราหรือไม่ต้องฝากเอาไว้ในอีเมลเนาะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราหรือเปล่าอายุเราจะยืนยาวถึง81วันหรือไม่ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือพี่น้องทางคาทอลิกของเราก็ฝากไว้สุดแท้แต่พระเมตตาของพระข่าวมูลนี้ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีขแอลท่าแร่เฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงแล้วก็เพจดาเนียนขวัญทินวันเพจป๊อบรีพอร์ตเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและก็เพจจังหวัดสกลนครรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย11ตุลาคมมื้อนี้ในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับจาก gurusanuk.com ก็บอกว่า11ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2476เกิดเหตุการณ์กบฏวรเดชซึ่งเป็นกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยอันเป็นผลงานขออภัยครับอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างขุนนางเก่าที่นิยมเจ้านายกับฝ่ายคณะราษฎรผู้ทำการอภิวัตการปกครองโดยคณะทหารในนามคณะกู้บ้านกู้เมืองนำโดยพลเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพลตรีพญาจินดาจักรรัฐพลตรีพญาทรงอักษรพลเอกพญาศรีสิทธิสงครามก็ได้นำกองกำลังทหารหัวเมืองจากนครราชสีมาสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาบุกเข้ายึดบุกเข้ายึดดอนเมืองและก็พื้นที่ทางด้านเหนือของพระนครโดยตั้งกองอำนวยการใหญ่อยู่ที่สโมสรทหารอากาศกรมอากาศยานดอนเมืองระหว่างวันที่11ถึง25ตุลาคมปี2476แล้วยื่นหนังสือเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลลาออกโดยอ้างเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีปล่อยให้มีการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและไม่พอใจที่หลวงประดิษฐ์ธรรมนูญหรือปรีดีพนมยงค์ซึ่งคณะผู้ก่อการก็มองว่ามีความคิดแบบคอมมิวนิสต์กลับมาร่วมคณะรัฐบาลนายพันเอกพญาประหลพลพยุหเสนาหรือพศประหลโยธินนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธและส่งกำลังกองผสมนำโดยหลวงพิบูลสงครามเข้าปราบปรามจนได้ชัยชนะในวันที่25ตุลาคม2476จากนั้นพระเจ้าบวรเดชขอไปครับพระองค์เจ้าบวรเดชก็ได้เสด็จลี้ภัยการเมืองไปยังอินโดจีนและของฝรั่งเศสต่อมารัฐบาลได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งคนทั่วไปก็รู้จักกันในชื่ออนุสาวรีย์หลัก4ขึ้นที่บริเวณหลัก4เขตบางเขนเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏในครั้งนั้นนะครับเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2540เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนื่องจากเป็นฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดและก็มีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากกว่าฉบับที่ผ่านๆมาแต่ในที่สุดก็มีอายุยังไม่ทันครบ9ปีก็ถูกฉีกไปหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่เรียกกันย่อๆว่าคปค.เข้ามาทำรัฐประหารยึดอำนาจพลตำรวจโททักษิณชินวัตรและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวในวันที่19กันยายนปี2549ที่ผ่านมานั่นคือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นวันนี้ครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ได้โพสต์การถ่ายทอดสดและก็ภาพบรรยากาศบางส่วนของการฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และก็พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อยอนสุทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา 10:00 น.ประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีณบ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผู้คนก็มากันเยอะทั้ง4จังหวัดและก็พี่น้องจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องคริสตชนของเราจากหลายพื้นที่ก็หลั่งไหลกันมาคับคั่งเช่นเคยครับในเพจของคณะกรรมการอภิบาลวัดคาทอลิกนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพนะครับคุณพ่อสุรวุฒิสมงามก็โพสต์รถเหมาโพนสว่างรถเหมาโพนสว่างขากลับจากฉลองบ้านเนนฟาติมาประสบอุบัติเหตุมีป้าแล้วกับซึ่งเป็นครูคำสอนประสบอุบัติเหตุด้วยส่วนบ้านโพนสว่างนี่อยู่ที่วานรนิวาสนะครับมาฉลองบ้านเนรและบวชพระสงฆ์ก็มีอุบัติเหตุทำให้ป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสานี่เสียชีวิตครับโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันก็ได้โพสต์ภาพของผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็บรรยายว่าโพสต์สุดท้ายของป้าแหลวบุญล้อมพุทธิสาป้าแหลวก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายซึ่งก็เป็นภาพใส่เสื้อแดงคุณพ่อขวัญทินวันก็ได้โพสต์ข้อความว่าป้าแหลวกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมรีและก็ครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมาแสวงบุญรับพรพระสงฆ์ใหม่ขากลับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่แน่นอนนะครับในภาพนั้นเป็นรถชนต้นไม้แต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันอีกครั้งครับไปที่แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เพิ่มรูปภาพลงในอัลบั้มงานชุมนุมครอบครัวระดับชาติปี2026จัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์นิโคลัสพิษณุโลกนะครับซึ่งก็เป็นงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติซึ่งสังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวและก็อาสาสมัครรวมไปถึงจิตอาสาก็เข้าร่วมงานอย่างครับข้างนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีข้อความและก็เนื้อหายังมีภาพข่าวความเคลื่อนไหวจากโป๊ปรีพอร์ตก็พาดหัวข่าววันนี้ก็บอกว่าช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาวาติกันออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงประธานคณะคาร์ดินัลหลังพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณของคาร์ดินัลโจวานี่บัพติสต้าเรและก็ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่นะครับซึ่งก็ได้มีรายละเอียดโดยสรุปว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่ชาวฟิลิปปินส์เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่โดยการเลือกตั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงของบรรดาคาร์ดินัลระดับคาร์ดินัลบิชอปซึ่งเป็นระดับคาร์ดินัลที่สูงสุดในศาสนาจักรและก็พระองค์ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณจากตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลของคาร์ดินัลโจวานนี่บัพติสต้าเรวัย92ปีโดยคาร์ดินัลเรจะดำรงตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลกิตติคุณต่อไปหน้าที่หลักๆของประธานคณะคาร์ดินัลก็คือเป็นผู้นำคณะคาร์ดินัลในช่วงที่ศาสนาจักรคาทอลิกไม่มีพระสันตะปาปาและต้องเตรียมเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ถ้าอายุไม่เกิน80ปีก็จะได้เข้าร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้วก็เป็นคนถามผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ว่าจะยอมรับตำแหน่งหรือไม่และจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวคาทอลิกของเรานะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกนะครับวันนี้ได้นำข้อคิดข้อรำพึงในบทพระวรสารมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาดังนี้นะครับ

0: บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ข้าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถอะแต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย
1: ผู้รับเชิญมีมากนะครับแต่ผู้ถูกเลือกมีน้อยครับคุณพ่อขวัญถิ่นวันวันนี้ก็แบ่งปันจากบทพระวรสารวันนี้ว่าพระเจ้าทรงเชิญเราให้มาร่วมงานเลี้ยงแห่งเมืองสวรรค์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพและความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกสัปดาห์ให้เราได้ตอบรับการเชิญของพระองค์ด้วยความยินดีเป็นหนึ่งเดียวกับหมู่คณะในการอุทิศตนทั้งครบเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์บนหนทางแห่งความรักการให้อภัยและการรับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในช่วงท้ายคุณพ่อก็แบ่งปันว่าพระเจ้ามื้อนี้ประทานพระหันสถานเพียงพอและทรงเรียกเราให้มามีส่วนในพระหันสถานนี้การปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพระหันสถานและไม่ตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์นำไปสู่การตัดตัวเองจากพระอาณาจักรคาทอลิกของเราศิษย์พระคริสต์ต้องสวมเสื้อสำหรับงานวิวาด้วยการดำเนินชีวิตในความชอบธรรมฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำมาปฏิบัติในชีวิตร่วมมือกับพระหันสถานของพระองค์ในการทำดีหนีชั่วและแบ่งปันพระพรกับผู้อื่นด้วยความรักขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกนะครับ

ไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับ11ตุลาคมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ส่วนความเร็วของลมอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป11กรกฎาคมถึง16ตุลาคมพยากรณ์ว่าจะมีฝนร้อยละ10ถึงร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลม10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในขณะเดียวกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็ออกประกาศนำเอากรมอุตุนิยมวิทยามาโพสต์เป็นข่าวเตือนประชาชนนะครับไทยรัฐออนไลน์ก็นำข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่10ตุลาคมวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมเป็นฉบับที่8โดยระบุว่าในช่วงตั้งแต่10ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาก็คือ11ตุลาคมครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้13ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้ครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฝนความบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับวันที่11ตุลาคมวันพรุ่งนี้ก็พาดหัวข้อข่าวว่าฝนตกหนักมากที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์ครับนอกจากนั้นก็ยังมีฝนตกหนักธรรมดาอยู่ที่กำแพงเพชรและตากส่วนภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทลพบุรี สระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็จะมีฝนตกหนักครับภาคใต้ก็มีที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลครับวันที่13นั้นก็จะมีตกหนักที่สุราษฎร์ธานีนครราชสีมาขอไปครับนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็อย่างที่นำเรียนครับยังอยู่ที่ภาคใต้ทั้ง12และ13ตุลาคมก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวสกลนครของเรานครพนมของเราญาติของเราที่อยู่ทางจังหวัดต่างๆนั้นด้วยนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและอุทกภัยขึ้นอาจจะเป็นได้พยายามติดต่อสอบถามรายละเอียดถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยก็จะเป็นการดียิ่งนะครับส่วนปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้โพสต์เมื่อวานนี้นะครับ
ผยว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัด21จังหวัดดังกล่าวประกอบไปด้วยพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งปภ.ก็บอกว่าได้ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับมีการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดอย่างที่ผมนำเรียนครับนะก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วรวม104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้านนะครับ 1,135,377 ครัวเรือนนะครับคิดเป็นจำนวนคนก็อยู่ที่3,158,615 คนอันนี้ข้อมูลจากปภ.เมื่อวานนี้10ตุลาคมเวลา6นาฬิกาครับหากต่างๆที่ผมนำเรียนนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งก็เว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ายังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะซึ่งก็ในเขตพื้นที่ประสบภัยนั้นกำลังเร่งระดมความช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในที่ในสถานการณ์ที่คลี่คลายในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายรวมไปถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและก็เตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะครับอันนี้ก็นำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับไปที่ข่าวอื่นๆที่นำมาฝากวันนี้ครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็รับสมัครสมาชิกใหม่ในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10ตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านครับท่านที่สนใจจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็นำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหากจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนคู่สมรสไปยินยอมให้เป็นสมาชิกด้วยสหกรณ์ของเรารับสมัครสมาชิกที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเป็นสมาชิกสามัญมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทแล้วก็เปิดบัญชีครั้งแรก2บัญชีบัญชีหุ้น100บาทแล้วก็บัญชีเงินออมทรัพย์อีก100บาทสหกรณ์เปิดบริการสมาชิกในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสยกเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดและก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็หยุดเช่นเดียวกันเวลาบริการสมาชิก 8:30 นถึง 15:30 นสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับก็เปิดวางจำหน่ายแล้วในสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมขนาด14มิลลิกรัมนะครับ14มิลลิกรัมเราผลิตเพื่อที่จะเป็นของฝากติดไม้ติดมือในโอกาสเดือนแม่พระเดือนสวดสายประคำนะครับเดือนสวดสายประคำของแต่ละหมู่บ้านคาทอลิกของเรานะครับซึ่งเดือนสวดสายประคำปีนี้เป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำนะครับแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการสวดภาวนาซึ่งทางเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีไคแอลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสก็ได้โพสต์เป้าหมายเพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาในการเดือนในการสวดเดือนแม่พระแห่งสายประคำปีนี้ว่าเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยและเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระ
และสุดท้ายก็เพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมให้ได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเดือนตุลาคมนี้หนุ่มน้อยคนพุทไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ผลิตครีมนวดสมุนไพรขึ้นมาเตรียมแจกในวันสวดสายประคำเดือนแม่พระที่บ้านนะครับก็นอกเหนือจากนั้นท่านที่สนใจอยากจะนำไปแจกเป็นของฝากติดไม้ติดมือสำหรับท่านที่มาสวดที่บ้านก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้กับกระผมนะครับหนุ่มน้อยคนพุทไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือทางท่าแรกก็ติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359 0813800359หมายเลขนี้เป็นหมายเลขสาธารณะจะเป็นเอ็นอุ่นนะครับย้ายผู้ป่วยหรือผู้ที่สิ้นลมหายใจผู้ที่พระยกไปจากต่างจังหวัดมายังสกลนครมายังท่าแร่ก็บริการได้นะครับบริการตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่านสทต้อยสมจิตมังกายครับและก็ไม่ลืมครับฝากหมายเลขนี้สำหรับโทรศัพท์สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยซึ่งตอนนี้ขวดละ50บาทขนาด30กรัมก็มีจำหน่ายที่สทต้อยสมจิตมังกายแล้วเช่นเดียวกันส่วนพี่น้องที่อยู่บ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครก็ซื้อได้ที่ครูน้ำฝนนะครับครูน้ำฝนซึ่งอยู่ที่ศูนย์คำสอนท่าแรกของเราหรือสอบถามครูน้ำฝนได้ที่หมายเลข0970324474ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวนำไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยนอกจากนั้นตุ่มคันจากมดแมงไหมกัดต่อยต่างๆต่อแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดตอดทาเช่นเดียวกันนะครับนวดเบาๆคลึงไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามีมดกัดมีตุ่มคันหรือแมงป่องแมงงอดตอดขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับสำหรับการสนับสนุนและก็ให้กำลังใจหนุ่มน้อยคนพุทไทยเป็นปีแรกที่ผลิตและจำหน่ายก็ฝากไว้ในความเมตตาของคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวที่นำมาฝากวันนี้กันต่อครับสกลนครข่าวสกลนครครับสกลนครของเราก็มีข่าววันนี้เดี๋ยวผมขอดูสกลนครจากเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็เพจของเทศบาลนครสกลนครครับซึ่งเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาทางเพจเทศบาลนครสกลนครก็ได้โพสต์เวลา 15:30 นก็บอกว่านายโกมุตติคัทนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครร่วมต้นให้การต้อนรับดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารการจัดการน้ำและรับฟังบรรยายสรุปการติดตามสถานการณ์น้ำและการดูแลรักษาหนองหารโดยมีนางรณิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือสระพังทองจังหวัดสกลนครของเรานะครับนี่ก็โพสต์เรื่องของสกลนครเมืองแห่งความสุขนอกจากนั้นแล้วทางเพจรณิดาเรืองทิติสกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสการกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้ารวม10เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วงนะครับ2คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า10เม็ด
อำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายโพนาแก้วก็มาอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีรายงานว่ามีในพื้นที่อำเภอกุสุมานก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกุสุมานของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีการจับกลุ่มแต่ว่าวันนี้ก็ไม่แน่นะวันนี้ก็ไม่แน่เพราะมีรายงานบ่อยเหลือเกินยิ่งจับยิ่งกวาดล้างก็ยังคงเหลืออยู่ยังคงมีอยู่ครับนอกจากนั้นยังมีผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็จับกุมได้13คดีผู้ต้องหา15รายของกลางยาบ้า128เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปที่ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็บอกว่าสกลนครเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอิ่มบุญอิ่มใจเสริมสิริมงคลระหว่าง 9-18 ตุลาคมนี้โดยเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา 10:39 นาทีณศาลเจ้าไต่ฮงกงสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยมีนายวัชระตีรสวัสดิชัยประธานกรรมการบริหารเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครพร้อมคณะกรรมการบริหารและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีซึ่งงานเทศกาลถือศีลกินเจสกลนครปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 9-18 ตุลาคมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมถือศีลละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ปฏิบัติธรรมทำความดีและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมสักการะหลวงปู่ไต่ฮงกงโจซือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวภายในงานมีพระสงฆ์จีนจากวัดเล่งเหนือยีเล่งเหนือยีที่มาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ประกอบพิธีเสริมสิริมงคลตลอดงานพร้อมกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีถวายพุทธบูชาหรือที่เรียกว่ากงฮุกเวลา 10:00 นของทุกวันพิธีสวดมนต์ไปเต้านะครับแล้วก็เวียนธูปในวันที่10 12 15แล้วก็18ตุลาคมเวลา 18:30 นาทีอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาว่าสกลนครก็เรามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างส่วนที่นครพนมครับนครพนมก็เปิดงานประเพณีแพเสืองนะแพเสืองประจำปี2569ที่ดูนอำเภอบ้านแพงครับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเมื่อวานนี้10ตุลาคม2569เวลา 16:30 นาทีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแพเสืองหรือแพเสืองประจำปี2569โดยมีนางสาวสุภณีโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1นายสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภานายสุภชัยโพสุสิบโทอดิศรทุมใต้หวันปลัดอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณอำเภอบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมการจัดงานประเพณีดังกล่าวครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตลอดจนแหล่งน้ำที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงามของท้องถิ่นรวมไปถึงส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมภายในงานพร้อมชิมอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านแพงซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารและภูมิปัญญาของชุมชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านแพงครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอันนี้ก็นำมาฝาก

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้ข่าวพ้นคนผู้ไทยเมื่อเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: ห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย

0: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: และคณะซิสเตอร์และก็พี่น้องที่รักทุกคนเราเข้าสู่สัปดาห์ที่28ของเทศกาลธรรมดาพระวาจาของพระเจ้าที่นี้พูดถึงงานเลี้ยงของพระเจ้านะซึ่งเชื้อเชิญพี่น้องทุกคนมาร่วมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ณแท่นบูชาแห่งนี้นะเพื่อพี่น้องจะได้มีโอกาสพบปากกับพระเยซูเจ้านะฟังเสียงของพระองค์ที่ตักเตือนเราแต่ละคนและมีส่วนร่วมในการรับสินมาสนิทนะพงมอพงเองทั้งครบเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณของพี่น้องนะเป็นอาหารที่ประเสริฐเป็นอาหารที่กินแล้วไม่ตายนะเป็นอาหารที่พี่น้องรับแล้วจะมีชีวิตนิรันดรก็ขอให้พระเจ้าได้ประทานพระคุณพรให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวให้เราได้มีความเชื่อความศรัทธาและก็ตอบรับการเลี้ยงของพระองค์ด้วยความรักด้วยความยินดีมิสซาในเช้าวันนี้คุณพ่อทอยเป็นมิสซาสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวพี่น้องที่อยู่ที่นี่ลูกหลานของเราที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อุทิศคำภาวนาให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราทุกคนนะบรรดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราผู้ที่ล่วงลับในครอบครัวเป็นต้นนะครอบครัวแก้วกิ่งนะที่ได้สูญเสียนายอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งและก็ครอบครัวของคุณหมอดำนะที่สูญเสียภรรยานะยูริอารุ่งนภาบุตรีดวงและก็พร้อมกับนะพี่น้องของเราหลายๆคนที่มีคนที่เรารักจากเราไปแล้วแล้วก็ภาวนาให้กับดวงวิญญาณในไฟชำระดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงด้วยและนอกจากนั้นภาวนาเพื่อสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงเป็นต้นคุณพ่อพรทวีโสลินแล้วก็นับบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ที่ป่วยในขณะนี้ด้วยพี่น้องได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันทานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอผ่านสถานของพระองค์นำหน้าช่วยชี้ทางและอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าระวังคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าประกอบกิจการที่ดีงามอยู่เสมอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือประกาศโศกอิสยาองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองสำหรับประชากรทุกชาติบนภูเขานี้เป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารนานาชนิดเป็นงานเลี้ยงที่มีเหล้า

0: พระองค์จะทรงทำลายความตายตลอดไปองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคนจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากการถูกลบหลู่ทั่วแผ่นดินเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแล้ววันนั้นเขาจะพูดกันว่านี่คือพระเจ้าของเราเราเคยหวังว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดพ้นนี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเคยมีความหวังในพระองค์เราจงชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นเพราะพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะพักอยู่บนภูเขานี้พระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใดพระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวกระจีทรงนำข้าพเจ้าไปริมสายธารที่สงบเงียบเชิญรับ

พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้สำหรับข้าพเจ้าต่อหน้าเหล่าศัตรูทรงเทน้ำมันเจิมศีรษะของข้าพเจ้าทรงเทเครื่องดื่มลงในถ้วยของข้าพเจ้าจนล้นปรีพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามข้าพเจ้าไปทุกวันตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะพำนักอยู่ในเคหาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนิรันดรเชิญครับ

0: บทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวฟิลิปปีพี่น้องข้าพเจ้ารู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออมและรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณีเผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหยเผชิญกับความมั่งคั่งและความขัดสนข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพระกำลังแก่ข้าพเจ้าแต่ท่านทำดีแล้วที่มาร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าพระเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงตอบแทนโดยประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างสมศักดิ์ศรีกับความมั่งคั่งของพระองค์ในพระคริสต์เยซูดังนั้นขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราตลอดนิรันดร์อาเมนพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า
0: เชิญยืน

ขอให้พระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าส่องสว่างจิตใจชาวเราเพื่อจะได้ทราบว่าที่พระองค์ทรงเรียกเรามานั้นทรงหวังอะไรจากเรา

พระเจ้าสถิตกับท่านบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิว

0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งแก่บรรดา แก่บรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมงานเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถิดแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กลิ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสลับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาว่าเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสลับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อยพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงการเจริญเถิด
0: นะซิสเตอร์นะท่านนายกแล้วก็พี่น้องที่รักทุกคนในสัปดาห์ที่แล้วนะเราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าซึ่งอาจจะต่อเนื่องกับสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องอาณาจักรของพระเจ้านะสัปดาห์ที่แล้วนะพี่น้องที่มาวัดคงได้ฟังเรื่องราวของสวนองุ่นนะก็หมายถึงโลกใบนี้นะสวนองุ่นที่พระเจ้าทรงสร้างมาอย่างดีให้กับพี่น้องทุกคนแต่ว่าสวนองุ่นนี้พระเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งความดีได้สร้างสวนองุ่นเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าผู้เช่าสวนนะพระองค์ต้องการบอกว่านะบรรดาผู้อโศมหาสมณะหรือว่าชาวยิวนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะอยากจะเป็นเจ้าของโลกเพราะฉะนั้นจึงจับคนใช้ของเจ้านายมาฆ่าบ้างแล้วก็ที่สุดนะเจ้าของสวนส่งลูกชายก็หมายถึงพระเยซูเจ้านะเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์แต่พวกเขาก็จับฆ่าพระองค์อยากจะได้สวนนั้นแล้วก็หลายครั้งในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นนะหลายครั้งเราอยากจะเป็นเจ้าของโลกอยากจะเป็นเจ้าของชีวิตของคนอื่นเราก็เห็นว่าสถานการณ์ต่างๆในโลกผู้นำประเทศต่างๆและอยากจะเป็นใหญ่เท่ากับพระเป็นเจ้าอยากจะเป็นเจ้าของสวนเสียเองแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าเจ้าของสวนที่แท้จริงก็คือพระเป็นเจ้าไม่มีใครที่สามารถที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าได้อีกแล้วในสัปดาห์นี้เองก็เหมือนกันนะจากบทอ่านและพระวารสารพูดถึงเรื่องเดียวกันว่านะทุกมิสซานะพี่น้องมาร่วมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าสิ่งที่เราพบในนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้นะพระเจ้าทรงเตรียมอาหารไว้พร้อมสับเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็เชื้อเชิญพี่น้องทุกคนเข้ามางานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีบุคคล3ประเภทในบทอ่านที่พี่น้องได้ฟังในวันนี้ประเภทที่1ก็คือคนที่ได้รับเชิญแต่ไม่มาร่วมงานเลี้ยงมาปฏิเสธการมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ประเภทที่สองคนที่สวมเสื้อไม่เหมาะสมกับงานสมรสแล้วก็ประเภทที่สามคนที่มีความพร้อมพี่น้องเราเคยมีประสบการณ์ในการไปนะกินงานเลี้ยงต่างๆจะเป็นขึ้นบ้านใหม่ฉลองวันเกิดนะสิ่งที่สำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ที่รับเชิญว่าคนที่เชิญเรานั้นเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนที่เราคุ้นเคยและเขาให้เกียรติเราที่เชิญเรามาร่วมงานนะฉลองบ้านใหม่บ้างฉลองวันเกิดหรือว่าโอกาสสำคัญต่างๆนานา นะสิ่งที่สำคัญก็อยู่ตรงนี้พี่น้องณวันนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะเป็นเจ้าของชีวิตของพี่น้องเป็นเจ้าของโลกใบนี้เป็นเจ้าของสวนองุ่นเชื้อเชิญพี่น้องให้มาร่วมงานเลี้ยงอาสาสิทธิ์ของพระองค์นะพระองค์เชิญพี่น้องมาฟรีๆพี่น้องไม่ต้องจ่ายนะหลายคนเคยไปกินอาหารสิ่งที่เราชอบนะอาจจะเป็นข้าวไปกิน KFC บ้างพิซซ่าบ้างนะแล้วก็สุกี้ตีน้อยตีใหญ่แล้วก็มีอาหารโออิชิอาหารชาบูอะไรต่างๆพี่น้องต้องจ่ายเงินจำนวนมากแต่ว่าวันนี้พระองค์เชิญพี่น้องมามิซางานเลี้ยงอาสาสิทธิ์ให้พี่น้องกินฟรีๆและอาหารที่พี่น้องกินนั้นกินแล้วไม่ตายกินแล้วจะมีชีวิตนิรันดรกินแล้วเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดรนะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่พ่ออยากจะแบ่งปันอย่างแรกก็คือว่านะพระองค์เชื้อเชิญเรามาร่วมมิสซาทุกเช้าแล้วก็เป็นต้นวันอาทิตย์มี4มิสซาหลายคนปฏิเสธไม่มาร่วมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นะบางคนก็ไปทำไร่ทำนาช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวละเริ่มเกี่ยวข้าวบางคนก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวไปค้าขายในตลาดไปในที่ต่างๆนะไปฉลองวันเกิดของเพื่อนเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างที่แต่วันอาทิตย์มีอยู่4มิสซาพี่น้องสามารถเลือกมาได้นะมางานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์เชื้อเชิญพี่น้องทุกเช้าแล้วก็ทุกๆวันแต่มีใครบ้างที่ให้ความสำคัญนะประเภทที่สองคนที่สวมเสื้อที่ไม่เหมาะสมกับงานมงคลสมรสเสื้อที่เหมาะสมก็หมายความว่าความชอบธรรมและความประพฤติที่ดีของพี่น้องนะก่อนมิสซานะมีพระสงฆ์ฟังแก้บาปให้กับพี่น้องเพื่อจะได้เตรียมตัวพี่น้องให้ขึ้นดีกับพระเจ้าเพื่อเราจะได้ร่วมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเหมาะสมจะได้กินเลี้ยงและประทานอาหารอันศักดิ์สิทธิ์นะจากโต๊ะเดียวกันรับพระกายของพระคริสต์เจ้าองค์เดียวกันแล้วก็ดื่มถ้วยโลหิตจากพระองค์จากถ้วยเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องทำตัวให้เหมาะสมทุกครั้งที่มาร่วมมิสซาขอบพระคุณนะแก้บาปรับศีลอย่างดีเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการบอกว่าชาวยิวหลายๆครั้งเขาภูมิใจในตัวเองว่าเขาเป็นมหาสมณะเขาเป็นผู้อาวุโสเขามีสิทธิ์มีส่วนเขาดีกว่าคนอื่นเขาสำคัญกว่าคนอื่นแต่พระเจ้าเองต้องการบอกพี่น้องว่าเราทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านะพงรักพี่น้องเท่าเทียมกันพงไม่ได้แบ่งแย่งหรือว่ามีชนชั้นวรรณะสลับเราพระองค์เชื้อเชิญทุกคนมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์นะเป็นคนบาปก็ดีนะคนที่ไม่เหมาะสมนะคนพิการนะคนนอกศาสนาคนต่างศาสนามากมายที่กลับใจเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันพระองค์รักพี่น้องโดยไม่แบ่งแยกไม่มีชนชั้นวรรณะเพราะฉะนั้นทุกวิสาพงศ์เชื้อเชิญพี่น้องทุกประเภทมาในโบสถ์แห่งนี้เพื่อพี่น้องจะได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าได้รับศีลมาสนิทเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้เหมาะสมนะพี่น้องไปร่วมนะงานแต่งงานมามิสซาวันอาทิตย์นะคุณพ่อหลายคนก็บอกว่าพี่น้องแต่งตัวดีแต่ไม่ใช่ดีแค่ข้างนอกพี่น้องต้องเตรียมใจของพี่น้องด้วยให้สะอาดหมดจดให้พร้อมที่จะร่วมงานเลี้ยงของพระเจ้าแล้วก็ประเภทที่3ก็ไปถึงบุคคลที่มีน้ำใจดีบุคคลที่มีความพร้อมบุคคลที่มีความรักต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงนะมาวัดด้วยความรักต่อพระองค์จริงๆไม่ใช่มาวัดเพราะทำตามบัญญัติของพระเจ้าหรือว่ามาวัดเพราะกลัวตกนรกแต่มาด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าคนที่ให้ความสำคัญนะมีความกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นเจ้าของโลกแห่งนี้และเป็นเจ้าของสวนองุ่นพระองค์ประทานพระคุณพระพรที่จำเป็นให้กับพี่น้องทุกๆวันนะเพราะฉะนั้นเรามาเพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้ามาเพราะความรักด้วยความกตัญญูที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นงานเลี้ยงนั้นจะเกิดผลก็ต่อเมื่อพี่น้องมีความตระหนักมีความสำนึกว่างานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจัดขึ้นเพื่อพี่น้องทุกคนและเพราะเป็นความรักของพระองค์ที่ให้พี่น้องแบบเปล่าๆให้พี่น้องฟรีๆให้พี่น้องไม่ต้องจ่ายเงินแต่เราสามารถที่จะเจริญชีวิตให้เป็นลูกที่ดีของพระเจ้าด้วยความประพฤติที่ดีทำตัวให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงของพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ซึ่งเชื้อเชิญพี่น้องมาในงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นี้ได้อวยพรพี่น้องทุกคนให้เราตระหนักถึงความรักของพระเจ้าให้เรารู้จักที่จะรับพระคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์นะบทเรียนบทสอนที่เราได้รับจากพระเจ้าในวันนี้ก็คือว่า1พี่น้องต้องตอบรับนะการเรียกการเชื้อเชิญของพระเจ้ามาร่วมงานเลี้ยงอาสาสิทธิ์ของพระองค์ทุกวัน2เรา ต้องมาร่วมงานเลี้ยงด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเจ้านาสินสนิทสินมหาสนิทเป็นสินแห่งความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าและประการที่สามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องสวมเสื้อที่เหมาะสมกับงานเลี้ยงหมายถึงพี่น้องต้องทำตัวให้ดีประพฤติดีมีความชอบธรรมทุกครั้งที่พี่น้องมาร่วมงานเลี้ยงอัศจรรย์ของพระองค์นะแก้บาปรับศีลอย่างดีเพื่อว่างานเลี้ยงนั้นจะมีคุณค่าสำหรับชีวิตของพี่น้องและต่อนะครอบครัวของเรานะต่อหมู่บ้านของเราตลอดไปนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: เชิญยืนเพื่อยืนยันความเชื่อด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
1: พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
1: มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: เพื่อเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดเรื่องจึงเสด็จจากสวรรค
0: ์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
0: สมัยปอนติอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว
0: ้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร
1: ์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: ราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ตรัสผ่านทางประกาศ
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
0: ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: และขอชีวิตในโลกหน้าอาเมน
0: บทภาวนาเพื่อมวลชนพี่น้องที่รักให้เราภาวนาต่อพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงพระทัยดีเลิศล้ำทรงมอบความรักและจัดเตรียมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราทุกคนผู้เป็นบุตรของพระองค์
2: เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และผู้แพร่ธรรมทุกท่านจะได้มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอในการเผชิญมนุษย์ทุกคนให้เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อกลุ่มคริสตชนทั่วโลกจะได้ตอบรับการเชื้อเชิญของพระองค์ที่ทรงเชิญให้ร่วมงานเลี้ยงปัสกาของพระคริสตเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีโดยเตรียมตัวอย่างเหมาะสมเข้าใจในความหมายของการเข้าร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณและมีส่วนร่วมด้วยใจศรัทธาให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อมนุษย์ทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าจะได้ยินเสียงเรียกและตอบรับคำเชิญของพระองค์ให้เข้ามารวมเป็นครอบครัวเดียวกันในพระศาสนาจักรของพระองค์และยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นองค์แห่งความรอดพ้นแต่องค์เดียวให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อการคืนดีกันในระหว่างเพื่อนมนุษย์โปรดให้ทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยแก่กันช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งตามพระประสงค์ของพระองค์ให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะภาวนาเพื่อสันติภาพภายในโลกเพื่อคนบาปจะได้กลับใจเป็นต้นบรรดาลูกหลานของเราที่หันหลังให้กับวัดให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เราเสนอความต้องการส่วนตัวของแต่ละคนแด่พระเป็นเจ้าให้เราภาวนา
1: สดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเชื้อเชิญข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้าร่วมในงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมที่จะตอบรับคำเชื้อเชิญของพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตในพันธสัญญาของพระองค์และในการนำความรอดพ้นไปสู่เพื่อนพี่น้องอย่างซื่อสัตย์จนกว่าจะได้ร่วมอยู่กับพระองค์ในพระอาณาจักรสวรรค์ตลอดนิรันดรทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน

0: พี่น้องจะภาวนาให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดแด่พระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับบรรณาการของบรรดาผู้ที่มีความเชื่อคารวะกิจที่แสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายต่อพระองค์จะได้เป็นหนทางนำไปรับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนั้น
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกให้แตกต่างกันทรงจัดให้มีฤดูกาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์และทรงมอบสิ่งสร้างอนาพิสงไว้ใต้อำนาจมนุษย์ให้ปกครองดูแลแทนพระองค์และเมื่อมนุษย์แลเห็นซึ่งหน้าอัศจรรย์เหล่านี้จะได้สรรเสริญพระองค์เสมอไปดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอนุกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวิลาเดชบรรดาพระสังฆราชตรัสจุกดาสงนักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวและอุทิศขปวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ลงรับของเราทุกคนในพิศาในเช้าวันนี้ด้วยดวงวิญญาณของบรรดาพระสงฆ์มัชรีบรรพบุรุษของเราบิดามารดาญาติพี่น้องผู้ลงรับเป็นต้นนะดวงวิญญาณของยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งยูริอารุ่งนภาบุตรีด้วงแล้วก็ญาติพี่น้องผู้ลงรับของเราทุกคนดวงวิญญาณในประชาระดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงและภาวนาเป็นพิเศษนะเพื่อผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาเพื่อสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชนะเป็นต้นคุณพ่อพรทวีคุณพ่อสุพลคุณพ่อชำนาญนะแล้วก็คณะนักบวชนะที่มีผู้เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วยและบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกบุญยราศีทั้ง8ทั้งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์

0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะข้าอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพระเจ้าเหมือนข้าพระเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพระเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระนามจากพระฤทธาและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้า

0: ประชาสัมพันธ์จากอัสนวิหารนครเทวดามิคาเอลท่าแร่เงินทานมิสซาอาทิตย์ที่4ตุลาคมได้จำนวน 17,554 บาทขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่านผู้อ่านพระวาจาวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 6:00 น.อาจารย์วิลาวันศิวรกุลกับนางสมัยศิวรกุลผู้ช่วยพิธีกรรมชุดที่4สทประสิทธิ์บริบูรณ์สทสมจิตบางกายสทประเสริฐชัยเชียนพลแสนนายสุภวัชชัยชนะในดวงสิทธิ์พงพิษผู้อ่านพระวาจาอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 7:30 นาทีโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่เวลา 10:30 นาทีคุณครูชูศรีกายราชคุณครูสุรพินทองสิริเวลา 19:00 นชุดที่2นางสาวพิงนภาคำศรีกับนายพุทธิพงศ์ศรีคอนชุมพร้อมผู้ช่วยพิธีกรรมนางสาวเพ็ญพิชาศรีคอนชุมกับนางสาวกมลชนกศรีสาวันเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดในวันจันทร์ที่12ตุลาคมมิสาเวลา 10:00 นณวัดแม่พระแห่งภูเขาคาเมนป่าพนาวันมีกิจกรรมเยาวชนสัญจรย้อนรอยอีสานเชิญเด็กๆนักเรียนคำสอนตั้งแต่ป.3ถึงชั้นป.6มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดกิจกรรมโดยคณะซาเลเซียนในวันพุธที่14ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นที่ศาลาปิติมหาการุณขอเชิญร่วมฉลองบุญราศีทั้ง7แห่งสองคอนครบ37ปีของการสถาปนาบุญราศีในวันเสาร์ที่24ตุลาคมมิสาเวลา 10:00 นณสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสขีสองคอนอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารส่วนในวันศุกร์ที่23ตุลาคมเวลา 18:00 นเชิญชมการแสดงเสริมศรัทธาเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญราศีสองคอนเป็นการแสดงแสงสีเสียงละครศักดิ์สิทธิ์ถ่ายทอดชีวประวัติบุญราศีทั้ง7แห่งสองคอนโดยแผนกคารวาสสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครณลานสักการสถานเวลา 19:00 นมีพิธีแห่พระรูปแม่พระและพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19:30 นาทีขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้าลูกหลานชาวท่าแร่ในคืนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 18:00 เป็นต้นไปณศาลามาติโนเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมจองโต๊ะราคา 1,200 บาทมีจำนวน8ที่นั่งมีอาหาร3อย่างพร้อมน้ำอัดลมน้ำเปล่าและน้ำแข็งซึ่งภายในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายและชมวงดนตรีไทยสากลและเพื่อชีวิตจองโต๊ะได้ที่บ้านพักพระสงฆ์ก็คือมีจุดประสงค์เพื่อสมทบทุนเพื่อหารายได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์นั่นเองและขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดวิบูลย์กิจรุ่งเรืองโดยหมอภูลศักดิ์บุตรดีด้วงบริจาคสาย13คิว 4,550 บาทและขอขอบคุณผู้สมทบค่าน้ำค่าไฟวัดอุทิศให้เปาโลวิรศักดิ์แสนปาก 2,000 บาทกลุ่มเฝ้าสินมาสนิท 1,000 บาทอุทิศให้เปโตรไหว้สาโรซาเปรียบเปาโลจิตดำรงเชียนผลแสนมาริยาสมหมายศรีคอนชุม 4,700 บาทและขอขอบคุณผู้สมทบถวายวัด อุทิศให้ยอนบอสโกสมพรกิ่งแก้ว 5,000 บาทขอขอบคุณผู้สมทบสร้างบ้านพักพระสงฆ์อุทิศให้เปโตรไหว้สาโรซาเปียบเปาโลจิตดำรงเชียนพลแสนเปาโลดีมาริยาสมหมายศรีคอนชุม 8,000 บาทอุทิศให้มาริยาจิรพันธ์จันลา 10,000 บาทขอขอบคุณผู้สมทบซื้อหญ้าเทียมบริเวณสวนลาวดาโตซีสวนคุณพ่อยอแซฟทั้งหมด700ตารางเมตรตารางเมตรละ200บาทบริจาคแล้ว115ตารางเมตรยังคงเหลือ583ตารางเมตรครอบครัวจันลาทุกคนครอบครัวสงวนวารินและลูกหลานทุกคนครอบครัวริกอรพินจันลาครอบครัวอังเดรซุนลูซิอาบาเทนเปโตรบุญมีเซซิลิอางีจันลาเทเรซาปราณีพงพิษเปโตรทวีศักดิ์จันลามีคายันชะลอปักษาวันคริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวันจันทราทิพเอมานูเอลประสิทธิ์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพและญาติพี่น้องที่ล่วงลับบริจาค 20,000 บาทครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญบริจาค 2,000 บาทครอบครัวนายศักดิ์ปุรุษคำครี่บริจาค 1,000 บาทขอบคุณผู้สมทบเทพื้นคอนกรีตร้านเก๋ออโต้ฟิล์มท่าแร่อุทิศให้มาริยาวิไลกาแก้ว 1,500 บาทครอบครัวแพทย์ประจำตำบลทองพันแสนยมูล500บาทครอบครัวนางพวงพกาสึมเมฆ200บาทครอบครัวยายพันแร่วงคตอุทิศให้เปโตรวิไลแร่วงคตเปาโลวิระชัยบุตรีด้วง 1,000 บาทขอขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมมิสซาเช้าในอาทิตย์นี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
1: แล้วก็ขอเพิ่มเติมนะครับก็มีนะ3เรื่องที่อยากจะแจ้งพี่น้องเรื่องที่1ก็คือคอนกรีตก็ได้ครบแล้วนะครับต่อไปก็เป็นหญ้าเทียมหญ้าเทียมตารางเมตรละ200ก็รวมถึงค่าหญ้าและคนปูหญ้าด้วยทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างก็นะพี่น้องได้บริจาคตามความศรัทธาของพี่น้องแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเราจะจัดงานบอนนะคืนสู่เจ้านะราตรีสัมพันธ์ลูกหลานชาวทะเลก็หาทุนเพื่อสมทบสร้างวัดพระประสงค์ซึ่งนะทางพระคุณเจ้าแล้วก็ทางกรรมการบริหารแล้วก็ที่ปรึกษาก็อนุมัตินะให้สร้างนะบริเวณที่จะสร้างก็คือบริเวณนะสวนหย่อมข้างล่างนะครับตรงที่เป็นสนามหญ้าเทียมนะซึ่งติดกับหนองหารนะซึ่งโครงการนี้ฟังดีๆด้วยพี่น้องเลยว่าคุณพ่อเป็นคนจัดการนะเป็นโครงการซึ่งพระคุณเจ้าได้ตั้งไว้แล้วตั้งแต่ก่อนคุณพ่อมาว่าอยากจะให้มีบ้านพระประสงค์ที่เหมาะสมสำหรับต้อนรับพระสังฆราชประสงค์ที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมต่างๆในมิสังของเราเป็นต้นในหมู่บ้านท่าแรกของเราแล้วก็มีขั้นตอนต่างๆครบแล้วนะแม่ว่าคุณพ่ออยากไป